0: ังหวัดและกรุงเทพมหานครที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจดสวัสดิ์พงประภาสแรงงาน
1: และเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้นำทีมลงพื้นที่น้ำท่วมเขตสายไหมโดยเดินลุยน้ำเข้าไปมอบอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยบริเวณบ้านเอื้ออาทรบางเขนพร้อมทั้งพบปะแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนซึ่งพื้นที่นี้มีประชากรอาศัยกว่า 10,000 คนต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังมาเป็นระยะเวลา5วันแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตั้งใจมาตรวจสอบสถานการณ์จริงโดยไม่มีหมายกำหนดการล่วงหน้าเพื่อให้เห็นสภาพความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนส่วนสถานการณ์น้ำนำยี่น้ำเจ้าพยาอาจมีระดับเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ทันทีหากมีจังหวะระดับน้ำภายนอกสามารถระบายได้ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวกีฬาและสรุปเหรียญรางวัลกีฬาซีเกมติดตามกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: ลีโอเนลเมสซี่กองหน้ากัปตันทีมชาวเจนไตของอินเตอร์แมมี่ทีมดังในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐขยับเข้าใกล้การสร้างประวัติศาสตร์อีกหนึ่งขั้นหลังยิงฟรีคิกโดยตรงสุดสวยด้วยเท้าซ้ายกับทีมต้นสกัดในเกมพบโคลบัชครูส่งผลให้ยอดการยิงฟรีคิกโดยตรงตลอดอาชีพของดาเตะวัย39ปีเพิ่มเป็น76ประตูแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วอินเตอร์แมมี่จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์1ต่อ2ก็ตามขณะที่สถิติสูงสุดตลอดการในหมวดการยิงฟรีคิกโดยตรงเป็นของมาเซรินโญ่ กาเรโอก้าอดีตกองกลางทีมชาติบราซิลซึ่งเคยทำไว้78ประตูตลอดเส้นทางการค้าแข่งระดับอาชีพผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีก A กลุ่ม3สาธารณรัฐเช็กที่เหลือ10คนแพ้อังกฤษ0ต่อ2สเปนชนะโครเอเชีย4ต่อ1ลีก B กลุ่ม1สกอตแลนด์ที่เหลือ10คนแพ้สวิตเซอร์แลนด์0ต่อ3สโลวีเนียชนะมาซิโดเนียเหนือ2ต่อ0ลีก C กลุ่ม3สโลวาเกียชนะคาซัคสถาน2ต่อ1สรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาทีมชาติจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น44เหรียญทองอันดับ3เป็นของเกาหลีใต้24เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: เมื่อน้ำท่วมอย่าตื่นตระหนกให้ตั้งสติเตรียมเอกสารสำคัญยาประจำตัวโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตสำรองสิ่งของจำเป็นหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ให้รีบอพยพทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

บกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และงานมุทิตาจิตแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่เกษียณอายุราชการประจำปี2569ณกองบัญชาการกองทัพบกวันนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพกำกับประสานการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมสามารถสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในนามนายกรัฐมนตรีเพื่อเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่แม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าพื้นที่แฟลตคลองจันทน์บางกะปิเร่งบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดตั้งครัวกลางแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมกับกำลังพลจิตอาสารับภารกิจส่งมอบดวงตาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตจากโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยเพื่อนำส่งศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสำรวจทางอากาศพื้นที่ระบายน้ำกทม.ฝั่งตะวันออกแม่น้ำบางปะกงอ่าวไทยวันนี้ 8:30 น.เริ่มแล้วมาเลเซียลุยส่งกลับผู้ลี้ภัยเมียนมาสวนเสียงเตือน UN กลุ่มสิทธิวันกลับไปเสี่ยงอันตรายสหรัฐจีนเห็นพ้องลดภาษีสินค้ามูลค่า 30,000 ล้านดอลลาร์ทรัมป์ปัดผ่อนปรนคว่ำบาตรอิหร่านและข้อตกลงนิวเคลียร์ทีมเจรจา2ชาติแยกวงคุยตัวกลางพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: เมื่อถึงวันเกษียณเปลี่ยนบทบาท
1: เป็นโอกาสมุทิตาพาสร้างสรรค์
0: รับใช้ชาติมานานผ่านคืนวัน
1: ภาคเพียรมั่นจึงภูมิใจในความดี
0: ท่านเก่าไปท่านใหม่มาหน้าที่เปลี่ยน
1: คือวงเวียนการทำงานผ่านวิถี
0: ให้เกษียณอย่างเกษมสุขเปรมปรี
1: สมศักดิ์ศรีองค์อาจข้าราชการ
0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานรายงานตัวช่วงเช้ากันเช่นเคยนะครับคุณมานัทมนต์ภักดิ์ธนนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโภชมาศวิจิตรนะครับก็จัดรายการกันที่ราชดำเนินกองทัพบกยามเช้าแบบนี้ดีใจอาจารย
0: ์
1: ได้เห็นแสงพระอาทิตย
0: ์บ้าง
1: บ้าง
0: หลังจากที
1: ่โอ้โห
0: 4วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับก็มีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างมาก
1: ครับ
0: นะครับให้กรุงเทพมหานครเรียกว่าหลายเขตเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับที่จะต้องประสบวิกฤตอย่างหนักถึงแม้ในปัจจุบันนี้ในขณะนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีหลายที่ที่ยังคงไม่สามารถเข้าที่พักอาศัยได้
1: ครับ
0: นะครับหรือบางท่านก็อยู่ที่พักอาศัยแล้วไม่สามารถออกมาได
1: ้นะครับก็ยังมีเรื่องของสถานการณ์น้ำกันอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นในลักษณะนี้ก็อาจจะเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับเรื่องของฝนที่ณปัจจุบันนี
0: ้
1: ยังไม่ตกลงมาเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้สถานการณ์ในบางพื้นที่ก็เริ่มที่จะคลี่คลายลงนะครับแต่ยังคงต้องติดตามกันเพราะว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของฝนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในช่วงของรายการแต่ว่าเริ่มต้นรายการเมื่อสักครู่นี้นะครับขอบคุณบทกลอนนะครับในการเกษียณอายุราชการเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของข้าราชการนะครับที่จะเกษียณอายุวันนี้พวกเขาเหล่านี้ก็จะทำงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยนะครับ
0: เผลอๆวันนี้ก็อาจจะเป็นทำงานแบบเบาส่วนใหญ่เป็นการจัดงานมุทิตา
1: เนี่ยนะฮะ
0: ครับเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีที่ท่านได้เสียสละทำงานเพื่อประเทศชาติมายาวนานบางท่านนี่40กว่าปีเลยนะ
1: ครับ
0: ทำมาตั้งแต่อายุประมาณเกือบ20ก็มีนะ
1: อยู่กันเป็นบ้านหลังที่2แล้วเนี่ยนะครับ
0: ใช่เลย
1: บางคนบอกอยู่ที่ทำงานมากกว่าบ้านอีก
0: ครับ
1: เนี่ยนะฮะ
0: มีความรักมีความผูกพันครับ
1: ถูกต้องครับช่วงสิ้นสุดปีงบประมาณนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงเดือนตุลาเนี้ยก็จะเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่แม้พูดถึงเดือนตุลาคมก็วันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยนะครับข้าราชการทหารหลายท่านนะครับรวมถึงข้าราชการในส่วนของทุกหน่วยงานนะครับของภาครัฐเนี่ยที่ก็ทำคุณประโยชน์นะครับให้กับประเทศชาติมาอย่างยาวนานโฟกัสมาในส่วนของกองทัพบกนะครับก็มีข้าราชการหลายคนหลายท่านนะครับที่ต้องอำลาชีวิตการรับราชการทหารนะครับและก็เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อท่านผู้ที่เกษียณอายุราชการทุกท่านกองทัพบกก็มีการจัดพิธีเทิดเกียรติและก็อำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นในพลนะครับของกองทัพบกประจำปี2569บรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
0: ครับบรรยากาศก็เป็นสิริมงคลนะครับ
1: ใน
0: พิธีเจริญพระพุทธมนต์ด้วยเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกนะครับก็ยังได้เดินทางไปร่วมพิธีเทิดเกียรติอำลาชีวิตราชการทหารของทหารชั้นนายพลประจำปี2569ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าน ะครับที่อำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกโดยมีพลเอกธราพงศ์มลคามปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนในทหารชั้นนายพลที่อำลาชีวิตราชการทหารเป็นประธานในพิธีครับพร้อมด้วยในทหารชั้นนายพลที่อำลาชีวิตราชการทหารประจำปี2569จำนวนทั้งสิ้น283นายอาทิพลเอกวสุเยี่ยมสุขรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกนพดลปิ่นทองรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกพลเอกไพศาลหนูสังที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกพลเอกอัธพลลัดใหม่กุลวัฒน์ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกพลเอกยุทธการยุทธกรสุภาศูนย์รองผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกครับ
1: ครับก็สำหรับพิธีเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาก็เริ่มต้นด้วยพิธีถวายราชสักการะนะครับพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 ที่บริเวณศาลาวงกลมซึ่งอยู่ภายในโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่จังหวัดนครนายกนะครับเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโรงเรียนจปร.ก็นับว่าเป็นบ้านของนายทหารชั้นในพลนะครับที่เป็นคณะผู้กำกับชาที่ท่านเกษียณอายุราชการก็มีการไปจัดกันที่นั่นก็บรรยากาศเนี่ยอบอุ่นมากๆเหมือนกับการที่เราได้กลับไปยังถิ่นกำเนิดกลับบ้านเนี่ยนะครับซึ่งภายในการจัดงานก็มีการรับชมวิดิทัศน์นะครับแสดงประวัติแล้วก็ผลงานของนายทหารชั้นในพลที่เกษียณอายุราชการมีการแสดงขับเสภากล่าวสดุดีนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับแล้วก็ร่วมกันขับร้องบทเพลงซึ่งถือว่าเป็นบทเพลงอันเป็นสัญลักษณ์นะครับอย่างเช่นเพลงรั้วแดงกำแพงเหลืองนะครับมนต์มัคควานเนี่ยก็ร่วมกันร้องด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ได้มีการมอบของที่ระลึกนะครับซึ่งเป็นกระบี่สั้นนักเรียนในร้อยแก่นายทหารชั้นในพลที่อำลาชีวิตราชการทุกท่านนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนใจแล้วก็แทนคำขอบคุณจากกองทัพบกครับ
0: ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกก็ได้กล่าวคำสดุดีแก่นายทหารชั้นในพลที่อำลาชีวิตราชการทหารว่าในนามของกองทัพบกขอยกย่องสดุดีและแสดงมุทิตาจิตด้วยความเคารพรักแด่ทุกท่านซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ตลอดชีวิตการรับราชการของทุกท่านได้สะท้อนถึงการเป็นชายชาติทหารที่มุ่งมั่นเสียสละปกป้องชาติราชบัลลังก์และประชาชนในทุกสถานการณ์ผลงานและเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าที่ท่านได้สร้างสรรค์ไว้จะเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจที่สำคัญให้นายทหารรุ่นหลังได้ยึดถือและสืบสานต่อไป
1: ครับก็ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีภายในห้องประชุมที่โรงเรียนจปร.แล้วเนี่ยนะครับกองทัพบกก็มีการจัดพิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นในพลที่อำลาชีวิตราชการที่บริเวณลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยก็เป็นธรรมเนียมนะครับเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแล้วก็ระลึกถึงคุณงามความดีนะครับโดยมีทางด้านของปลัดกระทรวงกลาโหมขึ้นแท่นรับการเคารพจากกำลังพลที่ร่วมในพิธีสวนสนามครับ
0: ครับมาถึงวันนี้นะฮะซึ่งก็ที่กองบัญชาการกองทัพบกก็มีการจัดงานด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับก็ขณะเดียวกันนะครับอย่างที่บอกไปว่าวันนี้สิ้นสุดปีงบประมาณก็มีการจัดในส่วนของพิธีนะครับที่เขาเรียกว่าพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระภิกษุสงฆ์นะครับแล้วก็พิธีมุทิตาจิตแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่เกษียณอายุราชการประจำปี2569หลักๆแล้วภายในกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณเขตพระนครถนนราชดำเนินนอกนี่นะครับก็จะใช้หอประชุมกิติขจรแล้วก็บริเวณห้อง221ในการจัดพิธีดังกล่าวครับ
0: ครับโดยในช่วงแรก10นาฬิกาพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกก็จะเป็นประธานนำกำลังพลร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับได้อาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ
1: ครับ
0: แล้วก็ในช่วงหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการแล้วนะครับ12นาฬิกา50นาทีโดยประมาณนะครับหลังจากที่คณะผู้บังคับบัญชาที่จะเกษียณอายุราชการรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกท่านก็จะเป็นประธานในพิธีมุทิตาจิตแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่เกษียณอายุราชการตามลำดับต่อไปครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกวันนี้นะครับก็บรรยากาศเนี่ยน่าจะเป็นไปด้วยความอบอุ่นเลยทีเดียวนะครับในส่วนของกำลังพลที่เกษียณอายุราชการแล้วก็ในส่วนของน้องๆนะครับที่ร่วมกันส่งรุ่นพี
0: ่
1: นะครับแล้วก็เรื่องของวิธีการทำงานเรื่องของประสบการณ์ต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าน้องๆเนี่ยเจริญรอยตามหรือว่าเดินรอยตามสารต่องานที่รุ่นพี่ทำไว้อย่างแน่นอนนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงกันเป็นวงกว้างเลยอาจารย์สุธี
0: เป็นไงฮะ
1: นะฮะเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาเปลี่ยนคำพูดในการสื่อสารเรียกว่าเปลี่ยนในลักษณะการใช้ภาษานะ
0: ปรับใหม
1: ่ปรับใหม่ไอหย่อมความกดอากาศสูงหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนเข้านู่นนี่นั่นเนี่ยเลิกแล้วนะฮะก็นี่เลยนะฮะหัวจะปวดเอาเปิดมาน่าติดตามนะอาจารย์นะ
0: ครับ
1: หัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะนี่แอดมินน่าจะเป็นผู้หญิงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แต่แม้คาดว่าไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมา 5-10 ตุลาคมนี้ฝากติดตามข่าวกันทีนะ
0: นิดนึงนะ
1: นิดนึง
0: ก็พอให้มีรอยยิ้มนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นเข้าใจง่ายดี
1: เข้าใจง่าย
0: มันเป็นภาษาพูดอ่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับ
1: ก็คือสรุปแล้วเนี่ยนะอาจารย์ก็บอกว่ายังไม่มีสัญญาณพายุลูกใหม่แต่ก็ยังต้องระมัดระวังฝนอยู
0: ่
1: นะฮะ
0: ก็ถือว่าปรับได้เร็วนะ
1: ปรับได้เร็วครับ
0: ครับภาคใต้ยังต้องระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรก็มีความเสี่ยง ันเกิดจากฝนตกหนักมากให้ระวังน้ำป่าแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาด้วยนะครับว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอาจจะล้นตลิ่งได้นะครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะแถวชัยนาทเนี่ยนะครับก็มีตำบลบางหลวงตำบลหาดอาสาตำบลสัพยาตำบลโพนางดำออกตำบลโพนางดำตกนี่อำเภอสัพยานะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ที่เพชรบุรีด้วยที่อำเภอท่ายางนะฮะ
1: แล้วก็มีที่แก่งกระจานด้วยเนี่ยนะครับ น้ำในกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากเป็นเมืองหลวงเราก็โฟกัสกันไปในพื้นที่หน่อยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับซึ่งก็ในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับแหละอาจารย์ว่ามันก็กระทบกับเรื่องของการขับเคลื่อนการใช้ชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับเมื่อวานนี้นะครับรวมถึงวันนี้มีแดดนะ
0: ครับ
1: หลายคนดีใจออกมาเซลฟี่กับแดดบอกว่าเป็นแสงแดดแรกเลย
0: เซลฟี่กับแดดนะ
1: ที่เห็นนะปกติแดดร้อนเนี่ยเราจะไม่ค่อยออกไปข้างนอกนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้2วันที่ผ่านมาโอ้ผมดูนะคนก็ออกไปเซลฟี่บอกว่าแดดมาแล้วเนี่ยนะเป็นอาณาสัญญาณที่ดีนะครับฝนน้อยลงนะครับ2วันที่ผ่านมาหลากหลายพื้นที่น้ำก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ก็ยังมีหลายจุดที่ยังได้รับผลกระทบจากเรื่องของอุทกภัยอีกนะครับคราวนี้เห็นว่าโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครประกาศปิดแล้วครับอาจารย์ครับ
0: เป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบระดับสูง15เขตด้วยกัน
1: ครับ
0: ก็ปิดชั่วคราวเพิ่มเติมอีก3วันนะ
1: เนี่ยนะครับก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบใน15เขตอย่างที่บอกไปก็ปิดยาวไปจนถึงวันที่2ตุลาคม2569นะครับไม่ว่าจะเป็นที่คลอง3วาคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกหลัก4เราไปกันอย่างไวๆเลยเนี่ยนะครับแล้วก็สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง14เขตและพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตเนี่ยให้ผู้อำนวยการก็พิจารณาตามความเหมาะสมก็แล้วกันว่าถ้าในพื้นที่เนี่ยเราพิจารณาดูแล้วอุ้ยฝนตกลงมาถ้าหลังจากนี้นะครับฝนตกลงมาการเดินทางไม่สะดวกหรือว่าอาจจะกระทบต่อความอันตรายต่อนักเรียนแล้วก็บุคลากรเนี่ยก็ให้เป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการได้เลยครับ
0: หรือผู้อำนวยการอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงท่านมาไม่ได้ คุณครูแล้วก็นักเรียนส่วนใหญ่อะไรเงี้ยนะ อยู่ในเขตที่น้ำท่วมสูงแต่ว่าโรงเรียนแม้จะอยู่นอกเขตบางทีอาจจะต้องดูว่าจำนวนนักเรียนจำนวนผู้ที่มาสอนหนังสือเนี่ยสะดวกหรือไม่อย่างไร
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการพิจารณาได้เลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ไปดูเรื่องของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกที่ระดมสรรพกำลังนะครับ เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเลยนะครับก็ยังมีคนพูดว่าไม่เห็นมีทหารออกมาช่วยเลยก็ยังมี
1: มี
0: ดูสิน
1: ะแต่เขาออกกันอย่างต่อเนื่องนะ
0: ครับ
1: โอ้แชร์กันเต็มฟีดไปหมดคุณนะ
0: บางคนก็ บางคนก็มาเม้นบอกว่าไม่เห็นจริงๆหรือว่าเลือกที่จะไม่เห็นนะฮะ
1: นะ
0: เพราะว่ากองทัพเนี่ยระดมกำลังกว่า 10,000 นายพร้อมรถแล้วก็เครื่องมือกว่ารถกว่า 1,000 คันเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆลงช่วยประชาชนตลอด24ชั่วโมงไอ้ช่วงวันหยุด2วันที่ผ่านมาก็ไม่ได้หยุดหรอก
1: ไม่ได้หยุดนะครับก็ลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องนะครับเรือยางเรือท้องแบนเนี่ยไอที่พายก็พายกันไปนะครับไอที่เรือติดเครื่องยนต์ก็ติดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในบางพื้นที่เนี่ยคุณผู้ฟังเขามีการนำโดรนเนี่ยเข้ามาขนส่งสิ่งของจำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับกองพันขนส่งที่1กรมการขนส่งทหารบกเขาจัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับในส่วนของรถยนต์บรรทุกของหน่วยก็เป็นรถยนต์ขนาดใหญ่นะครับลงพื้นที่เขตสายไหมดูแลพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังบางจุดนะครับยังคงมีระดับน้ำสูงรถเล็กนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยผ่านไม่ได้แน่นอนเนี่ยนะครับซึ่งก็อำนวยความสะดวกในพื้นที่นะครับให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับเดินทางออกไปต่างๆเรียกว่าอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางก็แล้วกันเนี่ยนะครับแล้วก็มีการกรอกกระสอบทรายเพื่อเป็นการป้องกันในส่วนของพื้นที่ที่อาจจะได้รับความเสี่ยงด้วยครับ
0: ครับทีนี้เขามีหมวดโดรนพระราชทาน
1: ครับ
0: นะโดยกองพลพัฒนาที่1เนี่ยก็ใช้โดรนบินสำรวจน้ำท่วมนะครับในชุมชนคลองจันทน์เขตคลองจันทน์เขตบางกะปิในโซนบางกะปินะครับก็คือเขตคลองจันทน์โดยพบว่าระดับน้ำในพื้นที่ยังสูงมากกว่า50เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ก็ได้เร่งส่งอาหารน้ำดื่มโดยใช้อากาศยานไร้คนขับเนี่ยนะฮะลำเลียงอาหารแล้วก็น้ำดื่มเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ยังไม่สามารถออกจากพื้นที่ อาคารที่22เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สนับสนุนการช่วยเหลือให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยครับ
1: ครับก็ที่นอกจากนี้นะครับก็มีที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักนะครับในช่วงที่ผ่านมาแม่ทัพภาคที่1นะครับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณเนี่ยท่านก็ได้มีการสั่งการก่อนหน้านี้นะครับให้กองพลพัฒนาที่1ร่วมกับกองพันทหารช่างที่112กรมทหารช่างที่1อำนวยความสะดวกผู้ประสบภัยทุกมิตินะครับหมายความว่าเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการดูแลต่างๆนะครับการอพยพพี่น้องประชาชนมายังพื้นที่ปลอดภัยการประกอบอาหารเลี้ยงนะครับรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางดูแลหมดเลยนะครับก็ถือว่าครอบคลุมแล้วก็เขาลงพื้นที่ช่วยเหลือกันมาตั้งแต่ที่มีสถานการณ์แล้ววันนี้นะครับก็ยังลงพื้นที่กันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรุงอาหารสุกแจกจ่ายพร้อมน้ำดื่มนะครับการให้บริการนะครับดูแลความสะดวกด้านการเดินทางให้กับประชาชนก็ใช้ยุทโธปกรณ์ต่างๆทั้งเรือทั้งรถของกองทัพบกเนี่ยนะครับแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกในบริเวณศูนย์พักพิงที่พี่น้องประชาชนอยู่อาศัยด้วยครับ
0: ครับก็วิงวอนกันในเรื่องราวของอารมณ์นะทั้งผู้ให
1: ้
0: และผู้รับ
1: ใช่ครับ
0: ผู้ให้เองก็ต้องเรียกว่าประคองอารมณ์ให้ดี
1: ครับ
0: บางทีอาจจะเจอผู้ที่รับหงุดหงิดก็อาจจะหงุดหงิดด้วย
1: ถูกต้อง
0: เนี่ยตรงนี้แหละ
1: บางทีหิวข้าวอาจารย์
0: ใช่ใช่นะความหิวเนี่ยมันเขาเรียกอะไรโมโหหิว
1: โมโหหิว
0: นะฮะก็ต่างก็เข้าใจกันและกันกันและกันนะครับใช้คำสุภาพแล้วก็ใช้ความอดทนความเข้าใจในการที่ไปพบปะกันไปให้กำลังใจกันนะครับแต่ส่วนใหญ่นะฮะก็พี่ๆน้องๆทหารที่ไปก็ได้รับคำขอบคุณนะครับอย่างที่ภาพพี่ๆทหารแบกคุณลุงแบกคนเจ็บฝ่าน้ำออกมาอย่างพื้นที่ปลอดภัยก็ได้รับคำขอบคุณ
1: ถูกต้องครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับแม้ช่วงท้ายรายการนิดนึงนะครับนอกจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็มีพื้นที่ต่างจังหวัดอีกด้วยนะครับนอกจากกองทัพบกก็จะมีโรงครัวพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมีในส่วนของทีมแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับก็เข้าดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ ที่จังหวัดตากมณฑลทหารบกที่310นะครับก็ดูแลเช่นเดียวกันร่วมกับโรงพยาบาล
0: ค่ายวชิรปราการใช่ครับ
1: ครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกการฟื้นฟูสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ปากช่องนครราชสีมา
0: ก็มี
1: ครับ
0: กระสุนบรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่21โดยกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่21ในร่วมกับกองบริการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ไปดูแลพี่น้องประชาชนบริเวณชุมชนสะพานดำแล้วก็ชุมชนประปาตำบลปากช่องคร
1: ับ ครับแล้วก็มีที่ปราจีนบุรีคุณสมโพจน์ขึ้นภาพทันไหมนะ อยากจะเห็นจริงๆเลยนะครับเพราะว่าที่ชลบุรีเนี่ยก็มีการนำยานเกราะล้อยางแบบพยาบาลอาจารย
0: ์
1: นะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้เป็นในส่วนของกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์คือยุทโธปกรณ์ต่างๆของกองทัพบกทุกชิ้นเนี่ยเรานำออกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับกับพี่น้องประชาชนนี่ไงคุณสุธี
0: เนี่ยนะฮะ
1: โอ้โห
0: ครับ
1: เนี่ยนะครับแล้วส่วนใหญ่เรามักจะเห็นจากการรบนะ
0: ครั้
1: งนี้แต่ว่านี่คือเราปรับภารกิจเลย
0: ยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยนะครับไม่ใช่ AI นะ
1: ไม่ใช่ AI
0: ของ
1: แน่นอนนะ
0: เดี๋ยวนี้เจอภาพเจอคลิปอะไรต้องถามก่อน AI ไหม
1: อันนี้ไม่ AI
0: ของจริงนะ
1: ของจริงแน่นอนคงต้องล้ำลากันแล้วนะครับเวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยคุณสุภพคุณบุญส่ง
0: ครับ
1: พยศหน้าหมดเวลาแล้วครับอาจารย์ครับ
0: นี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนในวันนี้ก็ขอใหเกษียณอย่างเกษม
1: ครับ
0: นะครับมีความสุขในบทบาทใหม่ทุกท่านทั้งท่านที่ยังไม่เกษียณแล้วก็ท่านที่เกษียณในวันนี้ด้วยนะครับของเราก็มีคุณนพดล นะ
1: ครับ
0: ที่ขอลาไปก่อนแล้วก็คุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับก็ขอลาทุกท่านนะครับจากรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนเช้านี้ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับด้วยม
2: ือที่ถือที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
4: Next It's Radio Presented by

0: นี่ผู้ชายมาสเข้มนะครับกับขอเป็นอะไรรักนะครับเพลงดังจากพี่แดงจิตรกรนะครับที่เคยร้องไว้นะครับเมื่อโอ้โหน่าจะมี20ปีบวกๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับแต่ว่าดำดัสกรก็เป็นลูกศิษย์คนล่าสุดอีกคนหนึ่งของครูสลาคุณวุฒินะครับเอามา cover ใหม่ได้อย่างลงตัวแล้วก็ซุ้มเสียงก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้เป็นยี่ห้อของเขาเลยทีเดียวนะครับส่วนก่อนหน้านั้นมีคนถามมาเพลงอยากอยู่เงียบๆ2คนในเวอร์ชันผู้ชายใครร้องนะน้องณัฐสุรศักดิ์เป็นคนร้องครับตอนรับทาง FM 103กลับมาแล้วหลังจากที่เบรกไปครึ่งชั่วโมง
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
0: พี่แมวบอกว่าแหมเพลงของพี่ท็อปวันนี้ให้10เต็ม10เลยทีเดียวนะครับคุณสวนีบอกว่า10 10ไม่หักค่ะแล้วก็ยังมีสายน้ำบอกว่า10 10 100ไปเลยนะครับเพลงเพราะโดนใจพี่สุจิตราก็10 10 10มาเหมือนกันพี่ดำนรวงก็มี10 10 10มานะครับแหมเมื่อกี้นี้เราเปิดเพลงในช่วงยุคแบบ90หลายคนบอกเพลงเพราะมากๆนะครับแล้วก็หลายคนติดตามฟังในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับพี่บอลบอกว่า20 20ไปเลยค่ะ เกินอันนี้ให้เกินนะคะพูดถึงเรื่องราวของการบินกันนิดนึงนะครับล่าสุดนี้การบินไทยประกาศยกเลิกเที่ยวบินนะครับ37ไฟท์ในวันที่29กันยาจนถึงวันที่1ตุลาคมนี้นะครับใครบินการบินไทยจองตั๋วล่วงหน้าใดๆนะครับทั้งไปที่โซลไปทั้งที่บังกะรอนะครับหรือว่าจะเป็นที่ทากานะครับก็จะมีการยกเลิกกันด้วยแล้วก็ยังมีเครื่องบินที่บินในประเทศนะครับหลายไฟล์เลยเช็คให้ดูให้ดีก่อนนะครับว่าไฟล์บินของเรายกเลิกหรือเปล่าอย่างเช่นกรุงเทพภูเก็ตกรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นนะครับกรุงเทพอุบลอุดรยกเลิกเพียบนะครับส่วนเส้นทางระหว่างประเทศนะครับอย่างเช่นไปมิวนิกไปลอนดอนไปฮ่องกงไปไทเปกรุงโซนะครับเกาหลีโตเกียวนาริตะนะครับแล้วก็รวมทั้งที่สิงคโปร์มุมไบซิดนีย์นะครับกรุงมะนิลานะครับนี่เขาก็จะมีการยกเลิกไปหลายเที่ยวมากๆนะครับเช็คก่อนนะครับสำหรับการเดินทางนะครับพูดถึงเรื่องราวของฝนบางคนบอกแหมทำไมประเทศไทยเคราะห์ซ้ำกรรมซัดญี่ปุ่นเขาซับกับเราอีกจ้ะล่าสุดนี้ฝนตกที่ญี่ปุ่นตกทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่อง34วันเมื่อวานนี้เกียวโตนิวส์นะครับของประเทศญี่ปุ่นเขามีการรายงานนะครับว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาจากญี่ปุ่นนะครับรายงานว่าพื้นที่ใจกลางกรุงโตเกียวเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นนะครับฝนตกมา34วันตกอีกตกแล้วตกเล่าตกต่อเนื่องถือว่าเป็นสถิติฝนตกต่อเนื่องยาวนานที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ครับนี่ทำให้เกิดอุทกภัยเหมือนกับบ้านเราเลยคนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: พชรคทาวุฒินะครับกับอันดับหนึ่งในชาร์ตของเรากับอ่านเกมไม่ขาดครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อสุกนี้เหมือนเดิมนะครับกับการรายงานท็อป10 Hit the Trend ประจำสัปดาห์ว่าเพลงนี้ยังตรึงหนึ่งอยู่หรือเปล่าในขณะที่เพลงที่มาจอรออยู่นะครับก็คือทั้งพี่เสถียรทำมืออันนี้ก็โอ้โหเพลงเขาก็แรงแล้วก็มีคนขอเยอะมากแดลี่จากเอสปรัชญาพระเอกลิเกหน้ามนลีลากุนกวนก็มาแรงเหมือนกันรวมทั้งอกหักส่งทางของนุชพิลาวันก็ใช่ย่อยนะครับส่วนลักล้างลัดลีจากเต่าแล้วก็ต้นข้าวก็คะแนนขอไม่น้อยนะครับก็ต้องชิงชัยกันหน่อยหนึ่งดูซิว่าจะอยู่อันดับหนึ่งต่อหรือเปล่านะครับสำหรับเพลงนี้จากน้องเพชรคนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119คอเลสเตอรอลความดันเบาหวานอย่าให้ที่เป็นเชียวนะถ้าเกิดว่าเป็นแล้วนะครับมันจะส่งผลไปต่อโรคต่างๆร่างกายของเราเหมือนโดมิโนนะอันหนึ่งเป็นมันไม่ได้เป็นแค่อวัยวะเดียวนะครับอย่างเช่นคอเลสเตอรอลสูงแน่นอนคุณมีโอกาสเสี่ยงสโตรกเส้นเลือดอุดตันที่หัวใจนะครับต้องไปทำบอลลูนบายพาสนะครับผ่าตัดใหญ่นู่นนี่นะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับคุณคิดว่าผ่าตัดบอลลูนบัตร30บาทจะช่วยคุณได้หรือไม่ได้นะครับเพราะบางทีมันจะมีค่านู่นค่านี่แบบเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้สำหรับการที่จะต้องไปเจอกับสภาวะแบบนี้นะครับไม่ได้พูดขู่ให้กลัวแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวให้เราพร้อมนะครับคอเลสเตอรอลสูงเวลาไปตรวจร่างกายบอกว่าเนี่ยไขมันในเลือดสูงอย่าชะล่าใจนะครับถ้ามันไปสูงใกล้ๆสมองก็คือเส้นเลือดอุดตันที่สมองนะครับเส้นเลือดตันเส้นเลือดตีบนั่นคือสภาวะสโตรกนะครับคุณก็จะสูญเสียนะครับความเรียกว่าการชาไปครึ่งตัวนะครับแขนขาอ่อนแรงนะครับแล้วก็ต้องมีการผ่าตัดเปิดเส้นเลือดนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะรวมทั้งไตรกลีเซอไรด์ไปตรวจหรือยังไปดูตัวนี้ตัวนี้ตัวอันตรายสุดนะครับไตรกลีเซอไรด์ถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสที่ทำให้เส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็ทำให้เลือดคลั่งในสมองนะครับหรือว่าบางทีเลือดออกในสมองก็นี่แหละมาจากไอ้ตัวนี้แหละไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับบางคนบอกอะไรอะไตรกลีเซอไรด์ไตอะไรไตไม่ใช่อีไตนะคะแต่ว่าเป็นไขมันที่อยู่รอบนอกเส้นเลือดที่ทำให้เส้นเลือดเปราะนะครับถ้าเกิดว่าเส้นเลือดเปราะในสมองจบข่าวเลยนะครับกินตัวนี้ครับ Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์นะครับ3กล่องราคา999บาทแล้วลงทุนไปเลยอันนี้ดีมากนะครับกินได้เป็นเดือนๆนะครับแล้วกินเปลืองไหมไม่เปลืองวันละแค่ซองเดียวนะครับก่อนนอนนะครับวันละ1ซองก่อนนอนครับ Mushroom Plus ไปทบทานทุกวันนะครับเพราะว่าเราอยากจะตับอายุมากแต่ว่าแข็งแรงนะครับเนี่ยบางทีเพื่อนๆตอนเนี้ยของพี่ท็อปเนี่ยอายุ50กว่าใช่ไหมนะครับก็จะเริ่มแบบว่าป่วยเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไปเยี่ยมเพื่อนเราก็สะท้อนใจเหมือนกันนะเราบอกว่าเฮ้ยภาวนาว่าฉันอย่าได้เป็นนู่นเลยอย่าไอ้นี่อย่าให้เป็นไอ้นี่เลยเนี่ยมีเพื่อนของพี่ท็อปเนี่ยตอนนี้ฟอกไตอยู่นะครับและเป็นเพื่อนสนิทกันทั้งหมด3คนเป็นผู้ชายในกลุ่มเดียวกัน3คนนะตอนเรียนมัธยมนะตอนนี้ฟอกไตไปทั้ง3คนตุยไป1นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับอีก2คนกำลังฟอกอยู่ซึ่งแน่นอนมันคือความแบบคือนะฟอกไตอ่ะนะฟอกไตอ่ะแล้วก็ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นดังนั้นอย่าให้ได้มีโอกาสได้เป็นเลยคอเลสเตอรอลความดันเบาหวานอย่างเงี้ยนะครับก็ไขมันเยอะๆมันก็ไปพอกที่ตับก็เป็นตับแข็งอีกโอ้ยอะไรกันเนี่ยนะดังนั้นกินตัวนี้เลยนะครับอย่าคิดอะไรเยอะเพราะพี่ท็อปก็ทานอยู่แล้วก็อยากจะเป็นคนที่อายุมากขอแบบสัก85ยังแบบไม่มีโรคประจำตัวฉันขอแบบนี้นะแล้วขอแบบนี้แต่เราก็ มันเราก็ไม่รู้อ่ะมันเราจะบอกว่าแหมคุณท็อปพิมพ์มาเคมโอเวอร์เคม85กี่ไม่รู้อาจจะตายก่อนแต่ฉันก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่าฉันจะตายฉันขอตุยแบบว่านอนหลับตายไปเลยไม่ต้องขอทรมานกับการติดเตียงไม่ต้องขอทรมานกับการต้องไปรักษานู่นรักษานี่อะไรใดๆขอให้เป็นแบบว่าบุญกรรมใดๆที่แบบว่าทำมาจริงๆแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพึ่งบุญพึ่งกรรมพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆพึ่งนี้ก่อนเลยมัชลูมพลัสก่อนกินไปเลยวันละ2 02-857-5119 02-857-5119โทรตอนนี้เลยครับ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio Presented by
3: เปิดสองไทยเชฟเฟอร์ไรเข้มข้นจริงใจจะใช้ขย่าจะคลุกจะรอยก็อร่อยถูกใจ
4: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
4: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: ยุงแมลงสาบปุ๊บฉีดให้หงายท้องมาลองสเปรย์กันฟู
7: กังฟูฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่าย

0: ปวดเมื่อย
1: โอ้ย
0: แมลงกัดคัดตึง
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังผ่อนตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะนั้นหลอดเลือดท่านมันก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
4: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
5: Next Sound Check
2: Sound Check

0: เต้ยโศกให้โลกฟ้อนครับม้วนมันกันในชั่วโมงนี้นะครับโดยเวียงนฤมลแล้วก็เน็กนฤพลโปรเจกต์พิเศษของเธอนะครับที่ดนตรีเท่แล้วก็มิวสิกวิดีโอก็ทันสมัยดีเหมือนกันเธอได้เห็นลุคใหม่ๆของเวียงกับเพลงนี้นะครับเต้ยโศกให้โลกฟ้อน
1: คนลูกทุ่ง Next Sound Check Sound Check Sound Check
0: เช้าวันนี้ใครใช้ถนนสีนครินทร์ฝั่งขาออกนะครับข้ามสะพานข้ามทางรถไฟหัวหมากไปนะครับตอนนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับส่วนฝั่งขาเข้าข้ามสะพานรถไฟหัวหมากมานะครับ
2: ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องสำคัญสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
7: ๆสอบถามโทร1153
8: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
9: แรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงโดยเช้านี้นายกรัฐมนตรีจะนั่งหัวโต๊ะประชุมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและอีกหลายเรื่องสำคัญติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
4: สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงมีรายงานเมื่อคืนนี้บริเวณคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรเขื่อนเรียงหินริมแม่น้ำปิงทรุดตัวพังทลายเนื่องจาก

0: นาทีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขณะที่ 14:30 นาทีนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอบ.เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสำนักงานราชบัณฑิตยสถานจัดเสวนาเรื่องหัวสว.เรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้โดยมีกรรมการการเลือกตั้งนายสิทธิโชติอินทรวิเศษอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจรัญภักดีธนากุลอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาในวัดติงสมิธอดีตกรรมการปปช.วิชามหาคุณเข้าร่วมเสวนางานเริ่มตั้งแต่10 นาฬิกายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: กองทัพเรือระดมสรรพกำลังติดตั้งเรือผลักดันน้ำครบ30 ลำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเสร็จ 100% พร้อมเดินเครื่องกำลังเพื่อระบายขออภัยค่ะพร้อมเดินเครื่องเต็มกำลังเพื่อเร่งระบายมวลน้ำออกสู่ทะเลคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
2: เมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพเรือได้ดำเนินการติดตั้งเรือผลักดันน้ำครบทั้ง30 ลำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยแบ่งกำลังออกเป็นจุดสำคัญได้แก่บริเวณสะพานโยธกาจำนวน20 ลำและบริเวณสะพานนิวเคลียร์จำนวน10 ลำพร้อมเตรียมเดินเครื่องปฏิบัติการพร้อมกันทั้ง2 จุดในวันนี้ทั้งนี้การวางเรือผลักดันน้ำขวางคลองในแนวระนาบจะช่วยกระตุ้นและเร่งผลักดันมวลน้ำให้ไหลไปตามระบบลงสู่แม่น้ำและระบายออกสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งทหารเรือจะเดินเครื่องอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายวิริยะจันทรารายงาน
3: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9 นาฬิกาสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

มีบัตรมาแจกครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับเมื่อวานนี้พี่ท็อปก็ได้โพสต์ในโซเชียลไปบ้างเล็กๆเหมือนกันนะครับสำหรับคอนเสิร์ตนะครับวิบวับสเตจโชว์ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตลิเกเจอกับลูกทุ่งนะครับความสนุกสนานที่เกิดขึ้นนะวันนี้มีบัตรโซน C มูลค่าที่นั่งละ 3,000 บาทเลยนะครับสำหรับคอนเสิร์ตวิบวับสเตจโชว์ก็จะขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เวลาบ่าย 2 โมงที่ Big Hall นะครับในบริษัท Workpoint ที่รังสิตเลยทีเดียวนะครับก็เมื่อวานนี้พี่ท็อปเช็คแล้วนะครับเขายังคงจัดงานได้ตามปกตินะครับใครที่อยากจะไปชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับ13ศิลปินนำเพลงเพราะๆความสนุกแบบมันๆและโชว์พิเศษนะครับมามอบให้กับแฟนๆทั้งสายลูกทุ่งเท่งเถิดเทิงนะครับไรอันกับบัณฑิตน้ำเพชรอเนกลาภเบลอเนกลาภนะครับมีน้องฟอร์มนะครับน้องเอสปรัชญาน้องปอยลูกท่าเรือน้องบิ๊กอเนกลาภเต๋าอโนไทยน้องหมิวเข็มจิราลีโออาทิตย์นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเลยที่จะไปร่วมนะครับในการทำโชว์ในครั้งนี้เอ้าในวันอาทิตย์นี้บ่าย2โมงนะครับคอนเสิร์ตวิบวับสเตจโชว์ใครอยากไปบ้างยกมือซิถ้าเกิดว่าอยากไปแล้วยกมือพี่ท็อปไม่เห็นเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาจ้ะกดมาขอบัตรได้เลยครับตอนนี้พี่ท็อปแจกง่ายๆแบบเนี้ยนะครับที่021148730นะครับได้ไปคนละ2ใบบัตรราคาที่นั่งละ 3,000 เลยนะในโซน C ซึ่งถือว่าโซนตรงกลางที่ดีที่สุดของโชว์ด้วยเหมือนกันพี่ท็อปได้มา6ใบจะแจกทั้งหมด3คนนะครับ021148730โทรตอนนี้เลยครับพี่ท็อปให้คนละ2ใบไปดูวันอาทิตย์นี้บ่าย2กับคอนเสิร์ตวิบวับสเตจโชว์ครับ

สองใบแรกเรียบร้อยไปแล้วครับคุณพระสอนเดชคุ้มนะครับโทรมาแล้วก็ขอไปเลยสองใบไปรับบัตรที่หน้างานตอนไม่เกินบ่ายโมงนะวันอาทิตย์นี้คอนเสิร์ตวิบวับสเตจโชว์นะครับ13ศิลปินนะครับที่ Workpoint Studio นะครับเป็นบิ๊กฮอลล์คอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็ฮอลล์ใหญ่ที่ Workpoint นะครับนะก็ไปรับบัตรกันนะครับที่หน้างานกับน้องต้นนะครับนะยังเหลืออีก4ใบเอ้าใครที่ว่างครับและสะดวกที่จะไปชมวิบวับสเตจโชว์ลูกทุ่งสายเฮลิเกสายฮานะครับเจอกับนักร้องลูกทุ่งเจอกับลิเกดังนะครับที่จะมาร้องเล่นเต้นกันอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับไรอันกาดบัณฑิตน้องเท่งน้ำเพชรอเนกลาภน้องเบลอเนกลาภน้องฟอร์มนะครับชนพิพัฒน์น้องเอสปรัชญานะครับน้องปล่อยลูกท่านเรือบิ๊กอเนกลาภเต่าอโนไทยนะครับน้องลีโออาทิตย์ก็ไปเหมือนกันนี่นะครับเอาไปให้กำลังใจแล้วก็ไปเชียร์กันได้บัตรราคา 3,000 นะแจกทั้งหมด6ใบด้วยกันยังเหลืออีก4ใบโอ้โหสายกระพริบปั๊บปั๊บปั๊บเลยเอาเดี๋ยวไปรับสายก่อนนะใครอยากได้โทรมาตอนนี้ครับ02-114-8730ครับ02-114-8730โทรเลย

ได้รายชื่อครบแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับบัตรคอนเสิร์ตวิบวับวันอาทิตย์นี้นะ4ตุลาคมครับเวลาบ่าย2โมงเริ่มโชว์ไปรับบัตรได้ที่ Workpoint Studio นะครับแจ้งเขาว่าได้จากรายการพี่ท็อปคนลุกทุ่งนะครับนะทีมงานก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับบอกว่าบอกไปเลยรับบัตรกับพี่ท็อปจากพี่ท็อปคนลุกทุ่งนะครับแจกมานอกเหนือจากจะมีคุณพัชสอนเดชคุ้มได้2ใบแล้วยังมีคุณรวิชุดาทองงามได้2ใบแล้วก็มีคุณสุดารัตน์สาธิตจันทร์ได้อีก2ใบรวม6ใบครบถ้วนนะครับเดี๋ยวพี่ท็อปส่งชื่อไปที่หน้างานกับน้องต้นนะครับไปรับบัตรได้ที่เคาน์เตอร์รับบัตรได้เลยนะบอกว่ามาจากคนลุกทุ่งกับพี่ท็อปนี่แหละบอกว่าเล่นเกมกับพี่ท็อปได้

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalon Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: กระแสมาแรงมากๆครับเพลงนี้ยิ่งฟังยิ่งเพราะเนาะเสถียรทำมือกับคนใช่ที่ใกล้กันครับวันนี้อยู่อันดับที่2ในชาของคนลูกทุ่งด้วยนานๆพี่เสถียรจะมีเพลงที่แบบว่ามีจังหวะที่เป็นเทมโปที่แบบมีความเป็นมีเดียมหน่อยๆนึงก็ฟังดูแปลกหูแต่ว่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็ต้องมีเนี่ยมาออแกนแบบว่าติดปลายนมหน่อยๆด้วยความเป็นเสถียรไงคนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119 Abalone Collagen ดูแลเรื่องข้อข่าวของเรานะครับอย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่เมื่อชั่วโมงก่อนแล้วนะครับหลายคนได้สั่งแล้วเรียบร้อยแล้วก็ทานทุกวันเลยนะครับเราต้องเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของความแข็งแรงเรื่องข้อเข่าและขาของเราคือเสาหลักนะครับเหมือนกับเสาเอกของบ้านนี่แหละถ้าเกิดว่ามันไม่แข็งแรงนะครับการจะเดินจะเหินสะดุดล้มตกบันไดหัวล้างข้างแตกแขนขาหักขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเนี่ยแหละนะครับเพราะบางทีเราไม่รู้เลยบางทีบอกโอเคเราทนเอาแต่ว่าท้ายที่สุดบางทีต้องไปขึ้นบันไดไอ้ตอนขึ้นเนี่ยยังไม่เท่าไหร่เลยยังแบบว่าไอ้ค่อยทีกระแทกยังพอขยับจับนู่นนี่นั่นได้บ้างแต่อีตอนขาลงเนี่ยลองคิดดูถ้าเกิดว่าขามันปั๊บแล้วมันตกบันไดลงมาหัวล้างข้างแตกนะครับอันนี้ไม่ได้พูดให้กลัวแต่ว่ามีโอกาสแล้วก็มีหลายๆคนด้วยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข่าไม่ค่อยดีแล้วต้องเดินขึ้นเดินลงบันไดแล้วท้ายที่สุดคือการตกบันไดลงมาแล้วก็ได้รับการบาดเจ็บถ้าเกิดว่าบาดเจ็บที่สมองนี่เป็นเรื่องใหญ่โตเลยทีเดียวนะครับให้ท่านได้มีข้อเข่าที่แข็งแรงดีกว่านะครับด้วยการดื่มเจ้าตัวนี้อะบาโลนคอลลาเจนเลยครับโทรเลยตอนนี้นะครับตอนนี้ก็มีโปรเหมือนเดิมนะครับจัดส่งฟรีและมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยที่02-857-5119 02-857-5119ครับ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: เชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาม
4: ีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
5: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
6: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอะมันก็เหมือนกดไว้อะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านมันก็ยังแข็งเหมือนเดิมอะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
8: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
9: Next Sound Check
10: Sound Check

0: นี่แหละเสน่ห์ของดนตรีอีสานนะครับที่มีลูกแบบนี้หน่อยๆนะครับนี่คือซิงเกิลที่ถูกถามถึงมาเหมือนกันเช้าวันนี้จากไอแมนพิสิทธิพงษ์แล้วก็ฟีเจอริงกับน้องอ้นพานุวัฒน์นะครับกับเพลงนี้เลยครับชื่อเพลงว่าสุดสนานแฟนทิมนี่ซิงเกิลใหม่ที่ทั้งคู่ทำงานร่วมกันนะครับลงตัวดีเหมือนกันครับเพลงนี
1: ้คนลูกทุ่ง Next Sound Check

ตาโตก็ขึ้นเวทีกับเขาด้วยเนาะเพลงนี้ไม่ได้ฟังกันสนานเลยทีเดียวนะครับเอิ้นขวัญนางใครคิดถึงตาโตก็ฟังเพลงนี้ไปก่อนนะเพลงใหม่ยังไม่มาใดๆนะครับเดี๋ยวทางวิทยุร้อยสามไปเบรกสำหรับการฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่แล้วกลับมาชั่วโมงหน้าเป็นเวลาของท็อปกี้ขยี้ข่าวเหมือนเดิมนะครับวันนี้อีกี้มานะจ๊ะตามปกติไม่ลาจ้าหลังจากปฏิบัติการหยุดอยู่บ้าน2วันนะครับคือน้ำไม่ได้ท่วมแต่ว่าอาจจะมีท่วมถนนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ปฏิบัติการเอาไฟช็อตเมียปรากฏว่าเมียไม่ตาย2วันครับคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าทำยังไงดีก็โอเคไม่ตายก็ไม่ตายนะกะว่าจะเอาไฟดูดไฟรั่วแถวบ้านอะไรเงี้ยนะเมียเดินไปอ๋อไฟดูดตายอย่างงี้ปรากฏว่าวางแผนแล้วนะคะเอาไฟช็อตหลายทีเมียยังไม่ตายเลยค่ะ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเกิดเหตุไฟไหม้รถไฟฟ้าที่จอดทิ้งช่วงน้ำท่วมริมถนนซอยวิภาวดีรังสิต72เสียหายทั้งคันเจ้าหน้าที่เร่งตามหาเจ้าของรถตรวจสอบสาเหตุสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบตองนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เมื่อช่วงเที่ยงคืนได้เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ที่จอดอยู่บนถนนซอยวิภาวดีรังสิต72แขวงสนามบินเขตดอนเมืองโดยจุดเกิดเหตุเป็นถนน3เลนฝั่งมุ่งหน้าตัดถนนพหลโยธินย่านสะพานใหม่เพลิงได้ไหม้ปะทุรุนแรงรถไฟฟ้าสีขาวทะเบียนกทม.ซึ่งจอดอยู่ในช่องจราจรซ้ายสุดเจ้าหน้าที่จึงระดมฉีดน้ำประมาณ20นาทีเพลิงจึงสงบเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันโดยไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับรถไฟฟ้าคันดังกล่าวได้ถูกจอดทิ้งไว้ในช่วงน้ำท่วมริมถนนซอยวิภาวดีรังสิต72เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่พบผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถคันดังกล่าวทั้งนี้จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่าช่วงฝนตกที่ผ่านมาถนนมีน้ำท่วมสูงจึงทำให้รถวิ่งผ่านลำบากและมีรถยนต์จอดเสียหลายคันคาดว่ารถที่เพิงไหม้ถูกจอดทิ้งไว้ช่วงน้ำท่วมโดยขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบผู้ครอบครองรถเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพิงไหม้ต่อไปสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อนรุนแรงซูริแกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเส้นทางของพายุมีความไม่แน่นอนโดยคาดว่าพายุอาจเคลื่อนเข้าใกล้หมู่เกาะอิสุทางใต้ของกรุงโตเกียวในวันพฤหัสที่1ตุลาคมนี้ความชื้นจากพายุอาจไหลมาเสริมแนวประทะอากาศที่พาดผ่านบริเวณชายฝั่งด้านใต้ของเกาะฮอนชูส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่ต่อกันที่ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยค่ะ
5: เริ่มกันที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกโดยไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเดินหน้าทำสงครามอย่างเต็มรูปแบบต่อไปหรือกลับมาเริ่มการเจรจากับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งต่อกันที่รัฐมนตรีกลาโหมปากีสถานกล่าวว่าปากีสถานพร้อมใช้ทุกวิถีทางที่ทำได้เพื่อปกป้องซาอุ

0: ยนต์ดับห้ามสตาร์ทเครื่องซ้ำเพราะน้ำอัดเข้าไปในเครื่องยนต์จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักให้รีบติดต่อบริษัทประกันหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
1: ้พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
3: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
4: Next It's Radio
5: Presented by
6: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119

0: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
1: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร 089-527-9933
2: สนับสนุนโดย

0: ท็อปกี้ขยี้ข่าวประจำวันพุธกลางสัปดาห์แล้วก็เป็นวันพุธสุดท้ายปลายเดือนด้วยนะฮะกลับมาเจอกันเหมือนเดิม30กันยายนนี่วันนี้นะฮะเดินทางมาถึงสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าหลายๆคนก็นะน้ำท่วมไปทำงานไม่ได้นะครับออกจากบ้านไม่ได้บางคนก็เพิ่งจะเริ่มไปทำงานในวันนี้นะฮะหลังจากที่ท่วมกันมาตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนะวันนี้นะครับเราว่าบางพื้นที่ก็ยังไม่ท่วมนะครับนะบางที่ก็ท่วมหนักนะครับฝั่งทนก็บริหารจัดการน้ำดีมากนะครับนะก็ยังไม่มีแต่รู้สึกว่าจะมีแถวบางพลีเนาะนะครับที่ยังมีเรื่องของน้ำท่วมนะครับอยู่หนักอยู่ร่มเกล้าลาดกระบังนะฮะอันนี้ในส่วนของปีกรอบนอกของกรุงเทพมหานครนะครับนะส่วนบางกะปินี่เมื่อกี้พี่นายยังส่งข่าวมายังบอกอยู่เลยบอกว่าเอแถวตรงแยกบางกะปินี่ยังรถผ่านไปไม่ได้นะฮะสำหรับรถเล็กหรือแม้กระทั่งรถปิกองปิกอัพก็ไม่ควรเพราะว่าสูงถึง60เซน60เซนนี่ก็2ไม้บรรทัดนะฮะก็น่าจะเลยถึงแบบเลยเข่าขึ้นมาเลยนะฮะอันตรายนะครับสำหรับในการเดินทางนะครับอันนี้ก็บอกข่าวแฟนๆด้วยนะครับอ้าวทักทายสำหรับหลายๆคนนะครับในระหว่างรอกี้ก็ทักกันก่อนสวัสดีน้องนาท่าข้ามนะครับน้องหมวยนภัสตานะครับแล้วก็ยังมีป้าแป๋วนะมาแล้วนะฮะสวัสดีพี่ท็อปรองกี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่จินปอเปียป้าตุ๋ยพรกมลนี่นะฮะพี่สุรัตนานะครับคุณสุพนุชนะครับสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีบอกว่ามีความสุขมากๆนะครับนะแล้วก็ยังมีคุณรณชัยนี่นะพี่สุรัตนามาแล้วเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็มีคุณนุบ้านแพ้วนี่แฟนประจำของเรานะป้าเผาเอ่ยนะครับคุณสุริยันนะครับนะไหนบอกว่าเอาอยู่นะเอาไม่อยู่แล้วนะครับตอนนี้นะแล้วก็มีคุณพิสมัยด้วยนะครับนะแล้วก็มีพี่แมวนะครับคุณทศพิชัยนะครับส่งกำลังใจให้กับคนที่น้ำท่วมทุกคนบางซุปนะฮะมาแล้วเรียบร้อยนะฮะไม่แน่ใจว่าแถวๆรามคำแหงซอยเอแบกเป็นยังไงบ้างนะครับที่เท่าที่ติดตามข่าวก็บอกว่าน้ำก็ยังคงท่วมสูงอยู่เหมือนกันนะครับนะก็เอาเป็นว่าส่งกำลังใจให้นะสำหรับหลายๆคนนะครับหลายๆคนบ้านยังเพิ่งจะน้ำลดแต่ว่าลดในบ้านนะครับแต่ว่าข้างนอกบ้านตรงถนนเนี่ยยังน้ำท่วมขังรอระบายอยู่นะครับในวัชรพลนี่น่าจะยังมีหลายจุดที่น้ำยังมีน้ำอยู่บ้างแต่ว่าก็น่าจะแบบท่วมประมาณแบบฟุตปาดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือไม่ได้ท่วมแบบสูงเยอะก็คือเหมือนฟุตปาดก็ประมาณสักคืบหนึ่งคืบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรถมอไซค์ก็วิ่งผ่านไปได้บ้างแล้วนะครับนะสำหรับในวัชรพลเอ้ามีใครอยู่ที่ไหนแจ้งข่าวกันนิดนึงนะครับว่าน้ำลดแล้วหรือว่าน้ำยังขังอยู่นะครับอัปเดตแบบเรียลไทม์เลยนะครับที่คอมเมนต์ของ YouTube ด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะน้องจิ๊บๆบอกว่าสวัสดีครับพี่ท็อปนะสวัสดีพี่แมวนะครับบอกว่าวันนี้ขยี้ข่าวคนเดียวเหรอคะเดี๋ยวอีกกี้มาเนี่ยเมื่อกี้มันส่งรูปมาเลยบอกกำลังเดินทางนะคะไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนนะฮะแต่เมื่อกี้เนี่ยมันส่งรูปมาบอกว่ากำลังไปนะคะนะฮะนะครับไม่รู้ว่าตอนแหลหรือเปล่านะฮะนะครับแล้วก็ยังมีพี่หนูพินนะครับคุณสมพิษยางสูงพี่ดำสวัสดีด้วยนะครับนะแล้วก็ยังมีใครอีกเนี่ยอีกเยอะเลยนะครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับนะน้องจิ๊บบอกว่าที่บ้านยังถึงขาอยู่นะคะโอ้นะคะนะวันนี้ก็เดี๋ยวก็คงจะลดกันไปบางส่วนแหละแต่ว่าก็จับตามองเกี่ยวกับเรื่องของริมแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปล่อยน้ำลงมานะครับเป็นน้ำเหนือนะครับจากแถวอ่างทองเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องของมวลน้ำที่เข้ามานะฮะแล้วก็รวมทั้งที่เมืองการนะครับที่ท่าม่วงก็มีการปล่อยน้ำเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้บ้านของยุ้ยญาติเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะเห็นบอกว่าน้ำเข้ามาที่หน้าบ้านเหมือนกันพอหลังจากที่เขาบอกว่าอ้าวเตรียมยกของขึ้นที่สูงจะปล่อยน้ำแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ปรากฏว่าน้ำก็เข้าหน้าบ้านนางเลยไม่รู้ว่าเช้านี้อัปเดตยังไงเดี๋ยวจะได้มีโอกาสได้คุยต่อสายไปคุยกับยุ้ยหน่อยนึงในคุยข้างสตูนะฮะเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะฮะทักทายทุกคนนะครับ ับมีพี่หนูพินนะคะบอกว่าที่บ้านยังเหลืออยู่แต่ไม่เยอะนะคะใกล้ลงหมดแล้วด้วยนะคะนะนะครับคุณพ่อพิสิทธิ์บอกว่าสวัสดีคุณท็อปมาด้วยนะคะสวัสดีครับแล้วก็ยังมีพี่นุชราบ11ด้วยนะคะสวัสดีด้วยนะคะพี่แมวบอกว่าแดดเปรี้ยงแต่เช้าเลยค่ะ
1: ดีค่ะแดดเปรี้ยงเลยนะคะ
0: ค่ะเป็นไงคะ
2: มาเรือเลยค่ะ
0: ปฏิบัติการเอาไฟช็อตเมียน้ำท่วมแล้วทำเป็นไฟลงไฟรั่วให้เมียออกไปอะไรเงี้ย
2: วันนี้กูสาเชียร์อู้ยกะว่าแบบเอาเว้ยรถไฟฟ้าเว้ยลุยน้ำเว้ย
0: เออเป็นไง
2: มันถึงยังปลอดภัย
0: ไม่ตายต
2: ั
0: วลุงเมียไม่ตาย
2: อยู่ว่ามันไม่ตายเลยมันไม่ช็อตสักแอบเลยไอ้เราก็นึกว่าจะช็อต
0: ฉันก็บอกแล้วเมื่อวานนี้ฉันก็แอบเมาบอกว่าไม่ตายง่าย
2: ๆเออ
0: เออเขาบอกฉันก็บอกเลยว่าไม่ตายง่ายๆผัวน่าจะตายก่อน
2: กลัวอย่างนั้นแหละ
0: นะฮะอ้าวนะครับมาติดตามข่าวแรกกันก่อนเลยนะฮะข่าวนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะ Google นะฮะเปิดตัวนะครับนวัตกรรมใหม่เป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Weather Next 3
2: ดู
0: พยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศเป็น AI พยากรณ์อากาศแม่นยำขึ้นกว่า 50%
2: คือเขาดูตามเรดาร์แล้วก็วิเคราะห์ออกมาแบบ
0: ใช่ถูกต้องและที่สำคัญคือพยากรณ์ล่วงหน้าได้สูงสุดไปอีก15วันล่วงหน้าเลย
2: เฮ้ยไม่ธรรมดา
0: สมัยก่อนนี่3วัน5วัน
2: อ่ะใช่
0: เดี๋ยวนี้15วันแล้ว
2: คือจริงๆวิธีที่นักพยากรณ์หรือพวกกรมอุตุวิทยาศาสตร์หรือหลายๆคนที่เนี่ยเขามีข่าวๆจริงๆเขาดูเท่าที่ผมทราบมาน
0: ะ
2: คือผมก็แปลกใจเอาดีต่างหลังจากที่เราเคยมีปัญหาไอ้ปี54มาก่อน
0: เ
2: ขาก็มีการนำเข้าซูเปอร์คอมพิวเตอร
0: ์
2: จริงๆระบบพยากรณ์อากาศว่าเราเนี่ยระบบดาวเทียมเนี่ยมันเป็นระดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์เลยนะ
0: เ
2: ออทำไมมันถึงยังเป็นอย่างนี
0: ้แต่ว่าอ่านค่ากันอะไรอย่าง
2: นี้นี่ไงผมก็เลยเพิ่งมาทราบเหมือนกันเนี่ยว่าพี่ท็อปรู้เหมือนว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วไอ้พวกเพจพยากรณ์อากาศทั้งหลายที่มันอยู่ในกระแสกันเนี่ยหรือหลายเจ้าเนี่ยมันก็ดูอันเดียวกันกับกรมอุตุนิยมวิทยาบ้านเรานั่นแหละ มันก็ดูจากอีซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี่เหมือนกันนั่นแหละ
0: เพียงแต่ว่า
2: แต่ว่ามนุษย์เนี่ยสุดท้ายอ่านค่าออกมาเนี่ยแล้ววิเคราะห์แบบไหน
0: หรือว่าอะไรใดแต่เขาบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของเพจทีพยากร
2: ณ์อ
0: ากาศที่โด่งดังมากๆนะที่ออกประกาศเตือนว่ามหาอุตุกับภัย
2: ฝ
0: นพันปีอะไรเงี้ยแล้วก็โดนโจมตีใดๆดูนี่เขาบอกว่าเป็นอดีตอธิบดีกรมอุตุ
2: ไม่รู้จริงไม่จริง
0: เนี่ยไม่รู้จริง
2: เหมือนกันแต่ผมเราก็ไม่รู้ว่าเฟกนิวหรือว่าเรื่องจริงอันนี้เพราะมันก็ยังไม่มีการยืนยันมา
0: แต่ว่า
2: เขาว่า
0: แต่ว่าเขามีการขึ้นรูปเลยนะ
2: ใช่แต่ว่าเห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันแต่เขาแบบมันก็ไม่มีการออกมาคอนเฟิร์มอยู่ดี
0: คนนี้ต้องออกมาคอนเฟิร์มนะหร
2: ือ
0: ว่าไม่กล้าออกมาเพราะเดี๋ยวกลัวโดนอะไร
2: ไม่มีทางเพราะคนนี้เขาเขาถวายงานรับใช้ไม
0: ่
2: ม
0: ี
2: ทางเลยไม่มีทางแต่แค่ว่าอยู่ว่าใช่หรือไม่ใช่ออกหรือไม่ออกอะไร
0: แต่ว่าวันนี้เราไม่สนใจอะไรใดเราไปดู Google AI พยากรณ์อากาศ
2: ซึ่งผมว่าดีนะมันก็คือเป็นแบบพยากรณ์ตามหน้างานไม่ต้องมานั่งมีอคติว่าแบบไม่เอา
0: ไม่ต้องมาฟังว่าเชื่อใครไม่เชื่อใคร
2: หรือไม่ต้องมาบอกว่าเดี๋ยวพูดแบบนี้หรือพยากรณ์แบบนี้ไปเดี๋ยวมันจะถูกใจไม่ถูกใจใครเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันวิเคราะห์เลยอ
0: ัน
2: น
0: ี
2: ้ตกงานทั้งกรมเลยดิ
0: เรื่องมึงไม่รู
2: ้เอาจริงๆอ่ะเอาไม่จะมีทำไมอ่ะถูกป่ะ
0: อาจจะไปใช้ AI
2: เรื่องงบอีกเลยก็ใช่ดิ
0: ยุบไหม
2: นั่นน่ะดิ
0: ยุบไหม
2: หมายถึงตอนเนี้ยดินแถวบ้านยุบอยู
0: ่ยุบไหม
2: ถนน
0: ถนนยุบไหม
2: ถนนยุบหลายเส้นเลย
0: ถนนนี
2: ้เอ้ยดีเลยฮะแล้วนี่มันใช้ได้หรือยังพี
0: ่ก็เนี่ยแหละเขาบอกว่าได้ทดลองใช้เลยเดี๋ยวจะพี่ทับจอนลองโหลดดู
2: เอ้ยจริง
0: Weather Next 3
2: เป็นแอปพลิเคชันเหรอคร
0: ับ เป็นแอปพลิเคชัน Weather Next
2: ชื่อ Weather ที่แปลว่าอากาศ
0: อากาศเนี่ย
2: Next
0: เนี่ย Next
2: เป็นลำเดียวกันไหมคนรุ่นทุ่ง Next เนี่ยแล้วก็3
0: 3
2: ทำไมต้อง3เลยก็ไม่รู้นะ
0: ก็อาจจะเป็นเวอร์ชัน3หรือเปล
2: ่
0: า
2: อ๋อหรอลองไปดูได้นะฮะหรือว่าเดี๋ยวเราโหลดแล้วแล้วมันเป็นยังไงวิเคราะห์ยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเผื่อใครจะได้โหลดเก็บไว้
0: โหลดเก็บไว้แล้วก็ดูจะได้รู้ว่าฝนอีก15วันไปยังไงนอกเหนือจากฝนแล้วนะฮะไอ้แอปเนี้ยสามารถใช้งานได้ทั่วโลกมันเป็นเซ็นเซอร์ดาวเทียมมาวิเคราะห์โดยตรงรวมทั้งวิเคราะห์แบบเรียลไทม์แบบรายชั่วโมงก็มี
2: ใช
0: ่แล้วก็รวมทั้งพวกหิมะก็ดูได้หิมะตกลมแรงพายุความกดอากาศต่ำ
2: ยังไง
0: อะไรอย่าง
2: นี้น่าสนใจนะผมว่ามันจะแม่นกว่าคนเอา
0: คือจริงๆมันแม่นแหละแต่ว่าคนจะอ่านแล้วก็จะแปลสันปดอยสันปดอยเหมือนประมาณแบบประมาณแบบว่าอุ๊ยเอาอยู่บ้างหรือว่าบางทีแบบว่าเออไม่เป็นไรหรอกเราคงจะประมาณหนึ่งอะไรอย่าง
2: เงี้ยอะไรอย่างเงี้ย
0: นะเอาเป็นว่าฉันไม่รู้ว่าจะตื่นตระหนกตลกไม่ตลกแต่ว่าแต่เนี้ยคนเสียหายรถจมน้ำเอ่ยอะไรใดๆเพราะว่า
2: เยอะ
0: เก็บของไม่ทัน
2: เยอะมาก
0: เพราะว่า
2: ไม่ต้องอะไรมากในบ้านแม่บ้านน้องผมเนี่ยน้ำเข้าไปในบ้านแล้วแล้วก็ยังเข้าบ้านไม่ได้เลยเส้นเพิ่มสินจนวันนี้ก็ยังเข้าไม่ได้นะนี่เดี๋ยววันนี้เสร็จรายการแล้วเนี่ยนัดกันไว้ว่าเดี๋ยวจะเอาข้าวกล่องประมาณ100กล่องเข้าไปในหมู่บ้านน่ะเพราะว่ายังมีคนคือน้ำมันเริ่มลงอ่ะแหละแต่ว่ามันก็ยังเป็นมันก็ยังติดอยู่ในหมู่บ้านน่ะ
0: ก็คือเขาออกมาไม่ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นคนแก่
2: คนแก่
0: ใช่เขาเดินลุยน้ำมายังไง
2: ถูกแถวๆอะไรเสรีไทยมีเสียในบ้านเลย2คน
0: ใช่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะก็ว่ากันไปนะฮะ
2: ข้าวหาปลากินก็ไม่ได้ด้วยต่างหากที่ก็เลยว่าจะเอาข้าวปลาเข้าไปช่วงบ่ายๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มันก็แม่แกก็ติดอยู่ในบ้าน
2: อ่ะแม่ออกมาละคือไปเอารถสไลด์อ่ะแล้วก็เอารถขึ้นแล้วก็ออกมา
0: ออกมา
2: ใช่แต่ออกมาตอนแรกออกมาไม่ได้รถก็เอาออกมาไม่ได้ก็ที่บอกเลยไปเอารถสไลด์เนี่ยยกรถแล้วก็ออกมาไปอยู่บ้านนู้นเอา
0: ฝั่งนี่ฉันกล่าวว่าเดี๋ยวฉันจะออกรถสไลด์ป้ายแดงแล้วนะ
2: น่าสนใจนะรถสไลด์ขายดีมาก
0: ฉันขับรถสไลด์มาทำงานทุกวันสไลด์ทุกวัน
2: เอาแก้เขาเรียกว่าทำงานดักปีละครั้งแต่คุ้ม
0: ใช่ได้ข่าวว่าขึ้นจาก 1,500 เป็น 11,000
2: ชักบอกว่าเป็นหมื่นเลยนะ
0: เป็นหมื่นห้า
2: บางคนบางคัน
0: เพื่อนฉันเนี่ย
2: เขาก็สู้ด้วยนะ
0: เ
2: พราะรถเขาแพงไง
0: บางคนรถยุโรปคันละ3-5 ล้าน
2: เป็นหมื่นเขาก็สู
0: ้ดีกว่าพังและซ่อม
2: ถูกต้อง
0: ถูกมาก
2: ก็ยังถูกกว่าค่าซ่อมนะคร
0: ับนะฮะอ้าวนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยครับกับข้าวตรานกกระเรียน
2: ใช่แล้วครับข้าวตรานกกระเรียนครับอร่อยประหยัดคุ้มราคาข้าวตรานกกระเรียนสนใจสั่งซื้อโทรและกรุณาสั่งด่วนเลยด้วยเพราะช่วงนี้ข้าวหายาก
0: วันนี้วันสุดท้ายแล้วกับโปรเปเดย์เดี๋ยววันนี้ให้แกบอกหน่อยว่ามีอะไรบ้าง
2: เนี่ยจะสั่ง
0: เนี่ยสั่งเลย
2: 089ครับ527-9933ครับย้ำครับ089-527-9933หรือใครมี LINE @qdiary ก็สามารถนะครับสั่งได้เลยด้วยโอ้โหข้าวสารอาหารแห้งหายาก
0: อ
2: ันนี้นี่เรียกว่าสั่งแบบโกดังสั่งแบบแบรนด์ตรงเลย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะ
2: ครับผม
0: นะครับนะอ่ะมาที่ข่าวต่อไปเลยฮะ
2: ครับ
0: หลังจากที่น้องเนเน่กลับมาเมืองไทยนะฮะ
2: ถึงกรุงเทพเอ้ยถึงประเทศไทย
0: ถึงแล้วจนเขามีดาวมงดราม่าไปแล้วคุณ
2: เอาหรอจริงเหรอไม่รู้
0: หน้าบงหน้าบึ้ง
2: วุ่นวายเดี๋ยวก็น้ำท่วมอยู่
0: คือต้องเห็นใจนางนะพอนางลงเครื่องมาไหนยังไม่ได้พักเลยเจ็คแลกด้วยอ่ะ
2: ใช่
0: แล้วให้นางแบบขึ้นรถแห่ไปโชว์เล่นคอนเสิร์ตโชว์อะไรอีกแล้วก็แบบไปน
2: ั่
0: นไปนี่ไปโชว์ตัวไป
2: เราต้องเข้าใจก่อนน้องอ่ะพื้นฐานเขาไม่ได้เป็นดาราหรือเป็นนักแสดงนะเขาเป็นคนธรรมดาที่ไปแข่งขันนี่แหละ
0: ใช่
2: เพราะฉะนั้นคาดหวังในการรีบปรับตัวเร็วๆให้กลายเป็นคนของประชาชนในข้ามคืน
0: จะให้นางไปอั้นประชาชนก็ไม่ได้นะที่แบบว่าเจอแล้วก็
2: น้องเหนื่อยง่วงอยู่ลงเครื่องอยู่เหนื่อยอยู่อะไร
0: เงี้ยให้ทำไหนทำนี่อะไรเงี้ย
2: ไปยุ่ง
0: อะไรไปแห่รอบเมืองอีกคุณ
2: แห่ทำไม
0: ก็แห่ยินดี
2: ใจเขาพักเขาก็ดีใจยินดีแล้วดีใจแล้ว
0: ก็ดราม่ากันไปนะฮะบอกว่าน้องไม่ยิ้มบ้างน้องหน้าเบื้องบ้างดังแล้วหญิงบ้างใดๆบ้าบอคอหอยพ่อนะฮะแต่ที่สำคัญล่าสุดเนเน่โรโยรับพรีเซนเตอร์ฉ่ำมาก
2: โอ้นั้นเชื่ออยู่ละ
0: นะฮะ เพราะว่าล่าสุดนี้นะฮะมีแบรนด์สกินแคร์เอ่ยแชมพูนี่ต้องเข้าแล้ว
2: เ
0: พราะว
2: ่
0: าผมสวยใช่ไหมเห็นแล้วด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีแบรนด์ขนมมีขนมสาหร่าย
2: มีขนมด้วย
0: มีขนมด้วย
2: โอ้โห
0: นางก็มีอิทธิพลกับเด็กๆไง
2: โอ้จริง
0: ใช่ไหมก็ถือว่าเป็นไอดอลของเด็กๆอะไรนะฮะ
2: จะได้ไปเล่นดนตรงเล่นดนตรีด้วยเด็กๆเอ่ย
0: โดยแต่ละแบรนด์
2: กินไป
0: โดยแต่ละแบรนด์เนี่ยเขามีการหยิบเอาเรื่องราวตัวตนของเนเน่มาเชื่อมโยงกับแบรนด์ของตัวเองเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะเข้าสู่ความสดใสด้วยความเป็นร็อกสตาร์บนเวทีการแสดงล่าสุดนี้นะฮะ engagement ของการเข้าถึงเนเน
2: ่
0: นะครับเป็นสิ่งที่โอ้โหประมาณแบบ 51.2 ล้านครั้งอะการเซิร์ชของเนเน่เนี่ย
2: น้องๆลิซ่าร
0: วมทั้งนะฮะข้อความเชิงบวก
2: ครับ
0: การชื่นชมยินดีเชียร์ยินดีด้วยอะไรเงี้ยประมาณ 40,000 กว่าข้อความ 40,000 กว่าโพสต์อ่ะไม่ธรรมดานะ
2: ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาบอกน้องๆลิซ่า
0: ของเราเนี่ยแค่2โพสต์นี่ก็ดีใจแล้วอันนี้ 40,000 กว่าโพสต
2: ์40,000 กว่าโพสต
0: ์นะและ engagement นะฮะสัปดาห์แรก
2: ครับ
0: ขึ้นไปถึง 59.2% ในวันที่เธอคว้าแชมป
2: ์
0: ยิ่งทำให้เนเน่เนี่ยอยู่ในกระแสความต้องการของบรรดาแบรนด์ต่างๆอยากจะได้ไปเป็นพรีเซนเตอร์
2: นะเขาบอกเรียกว่า ถนนทุกสายมาที่เนเน่ตอนนี้
0: ใช่ถูกต้อง
2: ก็วันที่ได้รางวัลขณะพอเสร็จรายการเราทานข้าวแยกย้ายผมไปซื้อข้าวให้กูดดี้ร้านตามสั่งยังหันมาถามผมเลยดูข่าวเนเน่ไหม
0: ร้านป้าเขาผัดเลยนะ
2: ร้านเออ
0: ร้านเขาผัดรู้จักเนเน่เลย
2: ซ
0: ื้
2: อข้าวให้ลูกอ่ะ
0: เห็นปะ
2: หันมาถามได้ดูข่าวเนเน่ไหมเออดีเนอะมีข่าวอะไรก็ว้อบอกว่าดีเนอะมีข่าวดีๆบ้างก็บอกเออจริงครับอะไรก็อย่างน้อยมันก็มีอะไรดีๆให้คนได้ชื่นใจบ้าง
0: นะครับ
2: ชื่นใจ
0: ในระหว่างวันที่ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมจนถึงวันสุดท้ายการแข่งขันก็คือกรกฎาคมสิงหาคมกันยาก็ประมาณ3เดือน
2: ค
0: ุณเชื่อไหมว่า engagement ของเนคำว่าเนเน่เนี่ยติดแฮชแท็กไป105ล้านครั้งดังนั้นเวลาสินค้าเวลาเขาไปโพสต์ในโซเชียลอ่ะเขาก็แฮชแท็กเนเน่ loyal อย่างเงี้ยมันก็จะไปพ่วงติดกัน
2: ลิงก์ไปทั้งหมด
0: ลิงก์ไปทั้งหมดก็จะมีคนเห็นสินค้า
2: ครับ
0: เออ
2: เออนี่แหละทุกอย่างที่บอกถนนลูกสายกำลังมุ่งมาที่เนเน่นะฮะเขาอยู่ที่ภูเก็ตใช่ไหม
0: ใช่ถูกต้อง
2: แล้วก็มาถึงที่เมืองไทยละ
0: ก็ไปที่ภูเก็ตเรียบร้อยนั่นแหละก็กลับแล้วแล้วก็กลับไปเรียนหนังสือแล้ว
2: เออดี
0: กลับไปเรียนหนังสือแล้วก็เป็นเด็กเด็กเด็ก
2: เขากลับไปทำหน้าที่ของเขาเพราะจริงๆโดยวัยของเขาก็คือไปเรียนหนังสือ
0: เรียนหนังสือ
2: แล้วก็บอกว่าเนี่ยแล้วก็เล่นดนตรีไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยถึงบอกโอ้ไปได้ขนาดนี้นี่สุดยอดนะฮะหลายๆคนจะผู้หยกผู้ใหญ่ถึงบอกว่าบางทีก็ต้องเข้าใจในความเป็นเด็กในความสมวัยของเขาบ้างมันอาจจะมีเหนื่อยบ้างอะไรบ้างให้เก็บอาการเก็บไม่ก็คงเก็บแหละแต่มันก็เก็บได้ประมาณนึงอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าก่อนลงมาเขาเจออะไรบ้างแล้วด้วยอีก
0: ใช่
2: นะครับ
0: นะครับก็ยินดีกับน้องเนเน่รอยัลกับข่าวนี้ด้วยนะครับ
2: ใช่แล้วครับผมนะแล้วก็ดีใจคนไทยหลายๆคนด้วยครับสำหรับข่าวนี้ต้องขอขอบคุณด้วยครับกับกังฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลงฉีดโดนตายเรียบปราบยุงแมลงสาบมดให้สิ้นซากครับผม
0: นี่นะมาแล้วจ้าหลายคนบอกว่า
2: อยากลองกินมากเลยอ่ะ
0: ยังไม่ได้กิน
2: ยังก็โผล่มาตอนช่วงจริงๆถ้ามาเร็วนิดหน่อยนึงเนี่ยทุกคนครับน้ำท่วมคุณควรต้องมีน้ำพริกติดบ้านเอาไว้นะฮะ
0: ป้าแป๋วนี่ออกไปไหนไม่ได
2: ้นี
0: ่ดีมาซื้อไป
2: เรียกว่าน้ำพริก security ชีวิตป้าแป๋วไว้เลยนะฮะ
0: นี่จริงๆจริง
2: ๆน้ำพริกลงแดงแม่ลินดาน
0: ะฮะแม่ลินดาจากลูกไม้ที่ใส่ฝนนี่แหละ
2: ลินดาลิจบไปยังอ่ะ
0: อะไรนะ
2: จบไปยังอ่ะ
0: เดี๋ยวนี่วันนี้สุดท้าย
2: เอาวันนี
0: ้วันนี้เอาวันสุด
2: แล้วว
0: ันนี้ EP
2: แล้วเขายังมีทายเทยอะไรกันอยู่ป่ะ
0: ไม่มีทายแล้วที่เกียรติทายแล้วเมื่อวานนี้ก็ไฮไลท์ก็อยู่ที่การจับรางวัล
2: โอ้จับไปยัง
0: จับไปแล้วเมื่อวาน
2: ใครได้ใครได
0: ้ป้าตุ๋ยพรกมล
2: จริงเหรอ
0: จริง
2: โอ้โ
0: หได้เครื่องใช้ไฟฟ้าเม็กซ์ชุดใหญ่ไปเลย
2: ยินดีกับป้าตุ๋ยด้วย
0: จับสดเลยนะเมื่อวานอ่ะ
2: จับกระดบในห้องนี้เลยใช่ไหม
0: จับเป็นตู้ใสๆเลย
2: เออ
0: ทุกคนเห็นหมดเห็นหมดเป็นสักขีพยาน
2: เนี่ยดูอยู่ในดูอยู่ใน YouTube เห็นอยู่แล้วเลย
0: จับมาขึ้นมาปั๊บแล้วเอาชื่อเนี่ย
2: โชว์ให้ดูเลย
0: หน้ากล้องเลย
2: ยินดีกับป้าตุ๋ยด้วยครับนะส่วนใครนะไม่ได้ไปไม่ต้องเสียใจ
0: ก็อุดหนุนน้ำพริก
2: เอาน้ำพริกแม่ลินดาไปกินก่อนได้
0: ใช่
2: เขาเรียกว่าเป็นน้ำพริกลงแดงไข
0: ่ลาวา
2: เป็นยังไงอยากรู
0: ้ก็คือเป็นน้ำพริกตาแดงที่รสชาติเนี่ยกินได้กลางๆไม่เผ็ดมากแล้วก็ผสมไข่ลาวาคือไข่แดงไข่แดงเนี่ยนะไข่เค็มไข่แดงเนี่ยผสมนัวลงไป
2: มันนัวนี่พี่สุรัตนาก็บอกเพราะว่ามาวันที่ทำบุญกันเนี่ยฝ่าน้ำเหมือนบอกซื้อแล้วน้ำพริกมีกินช่วงน้ำท่วมอร่อยรอดตายเหมือนกัน
0: แค่คุกข้าวกับไข่ต้มไข่เจียวจบ
2: สั่งได้ทำยังไงอ
0: ่
2: ะอยากกิน
0: เดี๋ยววันนี้ช่วงของล็อกกี้เอฟวีติง
2: ทำอะไรครับ
0: ที่คุณไลฟ์เนี่ยวันนี้คุณไปปัดตะกร้าเลยนะฮะเพราะฉันผูกร้านเอาไว้แล้ว
2: ในทิกตอกนะ
0: ใช่นี่ผูกร้านเอาไว้แล้วชื่อร้านว่าคนลุกทุ่ง next ในต่อๆ
2: อ๋อเหร
0: อ
2: ในทิกตอกก็สามารถไป
0: ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว
2: TikTok ช่องคนลุกทุ่งทุกวันนี้มีอยู่แล้ว
0: Next.
2: ก็เข้าไปสั่งในนั้นได้ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ถูกต้อง
2: เดี๋ยวผมจะรอสั่งตอนตีสาม
0: ฮะไม่มี ช่วงตีสามขึ้นไปก็ปลุกละ 1,500
2: พอตีสามเสร็จปุ๊บมึงเอ้ยต้องลุกขึ้นมาแพ็กกันตอนตีสาม
0: ไม่เกี่ยวโ
2: ง่แกงแกงไม่มีหรอกแหม
0: นะฮะ
2: ลองทุกคนที่ผมอยากทานมากเลยเนี่ยน้ำพริกลงแดงไข่ลาวา
0: ตอนนี้ถ้าเกิดว่า
2: ลินดา
0: ใส่ไก่กี้นะเนี่ยช่วงนี้หลายสิบโมงไปเนี่ยใส่แกเนี่ยนะ
2: ครับผม
0: นะมีส่วนลดด้วย
2: จริงเหรอ
0: จริงนี่ไงเราก็ปักตะกร้า
2: เลยบ้างนะมีปักตะกร้าทั้งที่ TikTok เอ้ยแล้วก็ที่อะไรนะเห็นที่ Shopee ก็มี
0: หมดแล้ว
2: อ่ะสั่งด่วน
0: นะเข้าไปที่ร้านที่ชื่อว่าคนลุกทุ่ง next คนลุกทุ่งเขียนภาษาไทยแล้วก็ next ก็คือ next
2: เข้าไปช่องคนลุกทุ่งนั่นแหละช่องคนลุกทุ่งแล้วเขาปักเอาไว้แล้วเลยด้วยเหมือนกันใช่ไหมนะดึงตะกร้ามาเรียบร้อยแล้วด้วยเหมือนกัน
0: ใช่นะฮะ
2: ก็สามารถสั่งได้1กระปุก250กรัม
0: ใช่เขาบอกว่ากินนานเลยแหละ210กรัมนี่คือแบบ
2: 2กระปุกครึ่งโลอ่ะ
0: ครึ่งโลอ่ะ
2: เ
0: ออนะกินไปเลยซื้อไปเลยแบบ2กระปุกแบบนี้นะคู่กันได้รับส่วนลดด้วย
2: ใช่แล้ว
0: ส่งฟรีด้วย
2: โอ้รีบสั่งด่วนๆเลยนะทุกคนนะนะฮะดูบ้านไหนที่ว่าน้ำยังไม่ลงเลย
0: พี่แมวบอกว่าสั่งไว้แล้วเมื่อไหร่จะได้ก็นี่แหละเดี๋ยวส่งแล้วเมื่อวานน
2: ี้
0: พ
2: ี่
0: แมวส่งสั่งเมื่อวันก่อนส่งเมื่อวานแล้วเรียบร้อย
2: วันนี้ก็น่าจะถึง
0: ส่งแฟลแล้วส่งแฟลแล้วเรียบร้อย
2: วันนี้น่าจะถึงถ้าไม่ติดเรื่องน้ำท่วมหรืออะไรนะ
0: อืม
2: นะฮะนี่น้องอาบอกชิมแล้วอร่อย
0: นี่พี่แมวจะไปเที่ยวราชบุรีทำไมแล้วราชบุรีพี่แมวไปไม่ได้นะ
2: พี่แมวไม่รู้หรอว่าราชบุรีเขาน้ำท่วมเรื่องจังหวัด
0: พี่แมว
2: อำเภอเมืองก็จมบาดาลไปแล้วเมื่อเช้าเนี่ย
0: พี่แมวฟังข่าวก่อนมันมี
2: อย่าห้ามอย่าห้าม
0: อย่าห้ามเดี๋ยวไปเลย
2: ไปเลย
0: ไปเลยไปเลยไปเลยสนุกสนุกพี่แมวร้อยคอไม่เข็ดวันนั้นไม่เข็ดมาไม่เข็ด
2: วันนั้นไม่เข็ด
0: มา
2: วันนั้นยังไม่เจอวันนั้นคนที่เจอคือพี่สุรัตนาพี่พร
0: เจอเหมือนกัน
2: เอาจริงเหรอ
0: ก็เจอมาเจอวิกซีสะพานใหม่ท่วมถึงเอวพี่แมวไม่เข็ด
2: จะไปต่อที่ลาดบุรี
0: แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่พี่แมวไปเลยครับไปเลย
2: ไปเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะ
0: ไปเสาร์อาทิตย์นี้เลยค่ะ
2: กำลังฉ่ำเลย
0: กำลังฉ่ำเลยนะฮะ
2: ตอนนี้รู้อะไรมันบอกมันจะมากันอีก3สาย4สายอู้เวียนหัว
0: ราชบุรีเจอหนักนะฮะตอนนี
2: ้ตั้งรับดีๆไว้
0: ทั้งจังหวัดเลยนะฮะทั้งจังหวัดเลย
2: ทั้งจังหวัดทั้งจังหวัดจริงๆนะฮะทั้งเขตแถวๆทางราชบุรีเพราะเห็นว่ามันจะมีทั้งน้ำเหนือน้ำทะเลหนุน
0: น้ำจะเขื่อนอีก
2: สมุทรสาครด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยถึงบอกว่าตอนนี้ช่วงนี้ต้องตั้งรับดีหน่อย
0: ใช่
2: นะครับแต่แบบที่บอกอย่าถึงขั้นแบบวิตกจริตเนี่ยเดี๋ยวเราจะประสาทเสีย
0: พี่แมวบอกว่าจองรีสอร์ทไปแล้วด้วยค่ะ
2: ยินดีค่ะขอให้แบบปลอดภัย
0: ขอให้แบบปลอดภัยนะคร
2: ับ แต่ว่าเรื่องไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมว่าถึงแน่นอนถึงก่อนแน่นอน
0: ถึงก่อนก็คือถึงก่อนน้ำ
2: ใช่
0: พอ
2: แล้วพี่แมวก็เล่นน้ำพริกมาก่อนไว้
0: ใช่เตรียมไข่นั้นเตรียมไข่ก่อนเตรียมข้าวไว้
2: แนะนำให้เอาไปลั่นลีด้วย
0: ใช่เตรียมอันนี้ไปแล้วเตรียมไข่เตรียมข้าวไว้พอตื่นมาน้ำล้อมรอบรีสอร์ทสามารถอยู่ได้
2: เหมือนบ้านผมอะที่ออกมาไม่ได้เนี่ยคือตัวบ้านเนี่ยไม่
0: เป็นอะไร
2: แต่แค่แบบพ้นป้อมยาแบบป้อนรปภ.แล้วลงถนนปุ๊บมันบอมเลย
0: บุ๋มไปครึ่งเอวเลย
2: บอมเลยจริงขนาดฟอร์จูเนอร์ยังแบบแทบจะแบบปิ่มเข้าประตูแล้วอะ
0: โอ้ตาย
2: สูงจริงสูงจริง
0: นะครับอ้าวน้ำพริกกันน้ำท่วม
2: ใช่น้ำพริกประทังชีวิตช่
0: วงน
2: ้
0: ำท
2: ่
0: วม
2: น้ำพริกแม่ลินดาน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาสนใจสั่งด่วนได้เลยนะครับนะหรือว่าอะไร
0: พี่แมวบอกว่าลูกก็ห้ามไม่ให้ไปแต่พี่แมวถามว่ายั่นไหมไม่ยั่น
2: พี่แมวจะไปหรอ
0: พี่แมวจะไป
2: เอางั้นอย่าไปเฉย
0: ๆเอาน้ำพริกติด
2: เอาน้ำพริกติดไปด้วย
0: สั่งแล้วนะเดี๋ยวรอรับที่บ้านส่งแล้วด้วย
2: ใครยังไม่สั่งสั่งซะนะครับจริงๆด่วนๆได้เลยทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองทานแล้วช่วงนี้นะของกินอะไรข้าวไข่อะไรหายากทุกอย่าง
0: ไปสั่งที่ไอ้นี่ก็มี Shopee
2: Shopee ก็ได้
0: Shopee มาแล้ว
2: ลงแล้วก็ได้แล้วไอ้เนี่ยไอ้อะไรโทรอะไรไอ้ LINE @คนลูกทุ่งอะไรยังมีอยู่มั้ย
0: เอาไม่ให้ไปส่งที่ Shopee เลยเข้าระบบไปแล้วเรียบร
2: ้
0: อย
2: อ๋อนะฮะ
0: ทั้ง Shopee แล้วก็ในTikTok.
2: เขาก็จะได้มีระบบไปส่งให้ด้วยเลย
0: ใช่ถูกต้องนะเนี่ยเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ทาง Shopee ก็มารับไป
2: ไม่ใหม่สดใช่นะฮะเขาต้องบอกว่าส่งภายใน
0: นี่เพิ่งทำเลยมันมาเลยนะ
2: เขามารับนี่อันนี้สดใหม่เลยนะทุกคนนะแม่ลินดาได้แบบมือยังร้อนๆอยู่เลยด้วยนะครับนะรีบสั่งกันได้เลยด้วยนะในสองช่องทางของเราเลย
0: จ้านะอ่ะนะครับรีบสั่งเลยเดี๋ยววันนี้อาจารย์ไปปักตะกร้าหน่
2: อ
0: ยเผื่อว่าใครจะสั่งอะไรงี้
2: ครับผมนะนี่น้องอามบอกวันนี้ซื้อน้ำพริกฝากคุณย่าจริงๆต้องไปฝากแล้วช่วงน
0: ี้จริงๆเฮ้ยแต่ว่าอร่อยคือสามารถคุกข้าวได้เลยแบบไม่ได้เผ็ดแบบน้ำตาแตกน้ำตาไหลไหมรสจะเป็นเหมือน3รสพี่เปรี้ยว
2: หวานหวาน
0: เปรี้ยวหวานเผ็ด
2: เผ็ด
0: เค็มมัน
2: เพราะว่ามันมีอีไข่ลาวา
0: ผสมอยู่ด้วยวันนี้ต้องเอาไปกินกับของวันกัน
2: เอา
0: ไปกินก
2: ับ วันกันเอา
0: ซื้อเลยจ่ายเลยหนึ่งกระปุกสองกระปุกนี่เอาไปซื้อฝากแม่ด้วย
2: นะจริงๆต้องมีจริงๆเอาจริง
0: ฝากแม่ด้วย
2: เอาจริงเซตหนึ่งนี่เป็นเซตเหรอ
0: เป็นเซตอ
2: ย่างนี้เลยใช่ไหมอ
0: ย่างนี้เลยเนี่ยถ้าสองกระปุกเนี้ยได้รับส่วนลด
2: เฮ้ยเก๋ๆเอาทุกคนนะฮะสั่งได้เลยด้วยเพราะอันนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาไปติดด้วยจริงๆมีอะไรติดบ้านไว
0: ้ฉันติดบ้านไปแล้วสองอัน
2: โดยเฉพาะอะไรที่มันสามารถเก็บได
0: ้ฉันซื้อไป4นะ
2: ไข่นะเชื่อไหมตอนนี้นะหายากยิ่งกว่าทองอีก
0: จริง
2: มีทองมีไข่ดูเอาไข่ก่อนเลยวันที่แล้วรู้มาได้มาได้ยังไง
0: ทำไม
2: ได้มาทีเดียว3แผงเลยไปซื้อของในซูเปอร์อยู่ที่หนึ่งมันก็ไม่มีของหรอกก็เดินดูว่าอะไรพอจะได้พอกำลังเดินออกมาจ่ายตังค์ปั๊บปรากฏว่าเขาเข็นไข่
0: มา
2: ส่งร้านข้างข้าง
0: โอ้รีบ
2: ถามเขาว่ามาจากไหนเขาบอกมาจากเมืองกาญจนบุรีเลยเดินไปกระซิบพี่ ขอซื้อตัดสัก3แผงหน่อยได้ไหมคนจริงเขาบอกเอาจริงเหรอครับบอกจริงมีเหลือบ้างไหมมันพอดีออเดอร์มันก็มีพอเหลือครับงั้นไปเลยหลังรถไปซื้อกันสดๆหลังรถส่งไข่เลยนะแล้วก็เอามาสามแผงกลับบ้าน
0: เออนี่แหละนะฮะ
2: นะพี่สุรัตนาบอกแม่ลินดาขายน้ำพริกส่งพีทพายเรียนหนังสือใช่อร่อยดีจ้าพี่สุรัตนาคุณสายน้ำเนี่ยสั่งหรือยังเพราะว่าเห็นบอกว่าน้ำท่วมหนักเลยแถวลำลูกกาคลองสอง
0: ได้ข่าวว่าจะขึ้นนะจะขึ้นดินนะฮะ
2: เออนะสั่งไปการทานก่อนได้เลยด้วยนะคะเอาไปกินในน้ำได้เลย
0: ใช่ถูกต้องจระเข้เหรอครับ
2: เนี่ยเห็นไหมบอกเอาด้วยนะเอาน้ำพริกสองกระปุกส่งซอยจามอนด้วยลำลูกกาคลองสอง
0: เดี๋ยวแค่ไปส่งน้ำปากซอยแล้วก็เดินลุยน้ำมา
2: เออให้ว่ายออกมาให้แหวกออกมาน
0: ะหลายคนได้ชิมแล้วอร่อย
2: สุรัตนาบอกอร่อยมาก
0: อร่อยมากเห็นไหม
2: พูดแล้วอยากกินบ้างเลยเดี๋ยวเที่ยงเที่ยวไปกิน
0: ได้นี่คุณสมนุษย
2: ์คุณสมนุษย์ก็บอกพี่ท็อปเนี่ยพี่กี้จะสั่งสองกระปุกอยู่เหมือนกัน
0: เอาเหรอทำไงดีคุณสมนุษย์คุณสมนุษย์โทรมาหลังไมค์ก็ได้
2: โทรมาเบอร์อะไรอ่ะ
0: 02-114-8730เนี่ย
2: ศูนย์สองหนึ่งสี่แปดเจ็ดสามศูนย์ใครจะสั่งน้ำพริกตอนนี้ถ้าเกิดว่าเข้าไม่เป็นเข้า TikTok ไม่เป็นเข้า Shopee ไม่เป็นเข้าไม่เป็นอะโทรมาสั่งแล้วกัน
0: เออโทรมาแล้วจดเบอร์ไว้เดี๋ยวให้พี่เบิร์ดประส
2: าน
0: ไป
2: 02-114-8730นะครับย้ำนะฮะ02-114-8730สำหรับน้ำพริกแม่ลินดาจ้า
0: ใช่2กระปุกเพียงแค่300บาทแต่ถ้าเกิดว่าสั่งในพวกออนไลน์ TikTok Shopee ลดไปอีกเหลือประมาณ200กว่าบาท
2: นะครับอะโทรมาถามได้เลยนะพี่เบิร์ดทําผมก็ตอบไม่ได้เหมือนบอกมีค่าส่ง4กระปุกแล้วผมไม่รู้เหมือนกันเลยพี
0: ่
2: อ่ะโทรมาได้เลยนะจดเบอร์กันนะครับอีกทีเลยนะคุณสุพนุชนะครับครั้งสุดท้ายนะพี่สายน้ำด้วยนะครับ02-114-8730นะครับ
0: จ้านะอ่ะหมดเวลาแล้วจ้านะ
2: ยังไม่ทันนะฮะเขาบอกว่าถ้าส่งจริงเขาสั่งจริงเลยด้วย
0: จริง
2: เดี๋ยวพายเรือไปปากซอยเลย
0: เออเสร็จแล้วไปปากซอย
2: เออเอาไปกินที่บ้านพี่สายน้ำจุ่มข้าวเหนียวจ้ำๆกินก็ได้
0: ได้
2: อ
0: ่
2: ะ
0: ไ
2: ป
0: โอเคอ่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณพ
0: ี่
2: ท็อปด้วยนะครับ
0: โอเคครับ
2: แล้วเดี๋ยวอยู่กันต่อจนถึงเที่ยงเลยจ้า
0: จ้า
3: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
4: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร089-527-9933
5: สนับสนุนโดย

0: ปวดเมื่อย
1: โอ้ย
0: แมลงกัดคัดตึง
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังผ่อนตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
4: สถานีวิทยุเจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเจ้าหน้าที่เร่งควบคุมพื้นที่หลังคนร้ายก่อเหตุหลายจุดในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพร้อมขอประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุสักครู่กับมาติดตามค่ะ
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
8: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เลอาสมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะวะเริดเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะวะเริด

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณร้านสีสมัยซูเปอร์สโตนริมถนนสาย43บ้านดอนยางตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเบื้องต้นพบรถบรรทุก10ล้อจำนวน1คันเกิดเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อทองเข้าดำเนินการดับเพลิงจนสถานการณ์คลี่คลายและสามารถควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยและในเวลาไล่เลี่ยกันคนร้ายได้เผากล้อง CCTV บริเวณ3แยกบ้านไร่และหน้าโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยางบ้านดอนยางตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกจำนวนรวมทั้งหมด5ตัวทั้งนี้ได้โรยตะปูเรือใบหน้าป้อมตำรวจทางหลวงในพื้นที่หมู่2บ้านปลังตำบลท่ากำชำอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัยพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและตรวจพิสูจน์ในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปทั้งนี้เจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักเพื่อป้องกันความสับสนและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนคู่มือสุขภาพวันนี้มีการเตือนภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหลังเดินลุยน้ำเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
5: คู่มือสุขภาพ
6: กรมอนามัยแนะนำให้เช็ค7สัญญาณอันตรายหลังลุยน้ำหากใครมีอาการเข้าข่ายอย่าชะล่าใจซื้อยากินเองหรือรอดูอาการเด็ดขาดให้รีบไปพบแพทย์มีอาการดังต่อไปนี้1มีไข้หนาวสั่น2ปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะน่อง3ตาแดงร่วมกับเป็นไข้หรือปวดเมื่อย4อาเจียนหรือท้องเสียมากดื่มน้ำได้น้อย5แผลบวมแดงปวดมากขึ้นหรือมีหนองตาเหลืองตัวเหลืองหรือปัสสาวะน้อยลง 7. หอบหืดซึมหรือสับสนหากมีอาการเหล่านี้ให้ไปห้องฉุกเฉินทันทีพร้อมบอกแพทย์ด้วยว่าเพิ่งลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำมาทั้งนี้อาการอาจเกิดหลังสัมผัสน้ำได้หลายวันให้สังเกตอาการ 1-2 สัปดาห์หากมีอาการให้ไปพบแพทย์เลยเพื่อความไม่ประมาทและสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อไปถึงโรงพยาบาลต้องแจ้งประวัติการลุยน้ำเพื่อให้หมอทราบทุกครั้งเพราะจะทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
4: ปิดท้ายที่กองทัพบกโดยททบ.5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยณอาคารเบญจรังสิตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่061-026-0370และ061-026-0370

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

คารก็บอกกันเด้อแทนไทยครับแล้วก็ไอดอลเขาลำเพลินวงศกรแล้วยังมีน้องหนามเตยด้วยครับกับเพลงนี้จากโปรเจกต์ของ GMM Music นะครับไทยโทนเจนนะฮะสำหรับโปรเจกต์ชอบเพลงนี้ในเวอร์ชั่นแบบนี้ก็สามารถขอกันมาได้ที่นี่แหละครับที่คนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับที่คนลูกทุ่ง NEXT หรือว่าคนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์กับผมร็อกกี้สุรวดินสมบัติเจริญครับกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วจ้าวันพุธที่30กันยายน2569นะครับผ่านกันยาไปแบบจริงๆมันก็สมูทดีๆมาตลอดทั้งเดือนนะไม่น่าเชื่อนะครับว่าช่วงประมาณสัก1สัปดาห์สุดท้ายก่อนช่วงที่จะหมดเดือนกันยายนตั้งแต่วันศุกร์แหละศุกร์เราก็ยังดีๆกันอยู่เลยเนาะพอวันเสาร์เท่านั้นแหละครับนะฝนมันตกมาเรื่อยๆใครที่มาร่วมทำบุญวันนั้นก็ได้เจอกันเนาะทั้งป้าแป๋วเอ่ยนะครับพี่นุชดาวชีวิตป้าตุ๋ยนะพี่เอโอ้ยคุณอะไรอ่ะโอ้หลายคนมากเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขอเขาเรียกว่าขออนุญาตตั้งสตินะค่อยๆไล่เลียงก่อนมันเหมือนคนไม่ได้ออกจากบ้านมาตั้งแต่ประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับไม่ได้เจอหน้าเจอโลกไม่ได้เห็นใครเออนะอยู่นอนบอกโอ้แต่น้ำผงน้ำแข็งอะไรมาด้วยต่างหากเห็นบอกวันนี้เดี๋ยวจะมาเก็บลังน้ำแข็งแล้วนะครับมายากนิดนึงเออรอหน่อยเขาอยู่เส้นสุขา5น้ำท่วมทั้งเส้นเลยนะครับบ้านผมเลยด้วยเหมือนกันถาวบ้านผมท่วมไหมบ้านผมเลยยังไม่ได้ท่วมแต่เหมือนเป็นเกาะครับพอพ้นจากไอ้ตรงประตูรั้วหมู่บ้านทุกมันก็บ่มลงไปเลยนะรถใหญ่ก็ยังผ่านได้ครับแต่มันก็มีความเสี่ยงค่อนข้างที่จะสูงวันนี้น้ำลงแล้วครับแต่ก็ยังไม่ได้แห้งนะก็ยังประมาณครึ่งล้ออยู่ได้ประมาณนั้นเพราะว่าทางเส้นทางเนี้ยเขามีคลองนะครับคลองตัดถนนผ่านอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะระบายออกไปทางลำลูกการะบายออกไปทางเนี้ยครับในเมืองเขาแห้งแล้วเขาก็ดันมาแถวๆนี้แหละและเดี๋ยวแถวๆนี้ก็จะดันขยับออกไปนะว่าเราเจอพี่สุวรัญญานะครับแล้วพี่วันด้วยโอ้มาจากคลอง16ก็บอกพี่ก็ยังห่วงๆอยู่เลยเพราะว่าเดี๋ยวพอในเมืองแล้วก็เดี๋ยวมันจะต้องดันออกไปทางนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันคงจะต้องผ่านในแถวบ้านด้วยเอ้านะตอนนี้รอบๆกรุงเทพนะครับก็มีข่าวคราวว่าเออน้ำมันก็กระจายออกไปนะครับยังไงก็เตรียมตัวตั้งรับเอาไว้ก่อนนะเขาเรียกว่าเพลย์เซฟเอาไว้ก่อนถ้ามันไม่ได้อันตรายเหนือบ่ากว่าแรงรอดไปได้ก็ถือว่าโชคดีนะยังดีกว่าไม่ได้เตรียมอะไรไว้นะครับเหมือนกับที่เราเห็นโอ้โหหลายๆคนหลายๆบ้านนะที่เจออยู่พี่สุรัตนาเอ่ยพี่พรเอ่ยก็มาช่วงท้ายรถนี่น้ำเข้าไปครึ่งคันลงรถมานี่ตัวเปียกก้นเปียกก็ยังอุตส่าห์มานะครับกับงานทำบุญของเราเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพี่สนมอย่างเงี้ยพี่เฉวียนโอ้โหขอบคุณนะต้องบอกขอบคุณอาหารเลยด้วยนะครับในวันเสาร์ผมก็ฝากมาแต่เรียกว่าคนเกือบสุดท้ายของงานละนะศิลปินอีกหลายๆท่านที่มาร่วมงานกันก็ได้ทั้งส้มตำนกนพสุพัฒน์ได้น้ำจากป้าแป๋วเด้อได้ลาเป็ดจากพี่สนมนะไปตุนในช่วงวันแรกๆเขาเรียกว่าเอาไปตั้งหลักก่อนเดี๋ยวว่าจะเอายังไงกันต่อเออค่อยมาว่ากันนะครับรอดมาได้จนถึงวันนี้ทักทายทุกคนครับในทุกช่องทางของเราด้วย LINE @DJKLTFM SMS นะครับแล้วก็ทางด้อมต่างๆสวัสดีด้วยนะจ๊ะ

0: 2วันมานี่เริ่มมีแดดบ้างนะครับใครหมกพงหมกผ้าไว้กรุณารีบไปซักผ้าตากผ้าด่วนๆเลยนะครับทั้งพี่หนูพินทั้งป้าเผาบอกมาเมื่อวานที่บ้านก็รีบเลยเหมือนกันครับปกติเสาร์อาทิตย์เนอะเขาก็จะซักพงซักผ้าไม่ได้ซักครับนะเพราะว่ามันตกตลอดเลยนะครับแล้วก็พี่สายน้ำบอกขอเพลงเพื่อชีวิตพี่ด้วยค่ะน้องกี้เพลงเพื่อชีวิตพี่ตอนนี้มีแต่เพลงน้ำท่วมเลยครับพี่สายน้ำ
1: คนลุกทุ่ง
2: next

รือว่าเป็นเพลงยังยิ้มได้ดีสั่งแล้วยังคาน้ำพริกอะค่ะด่วนๆเลยนะคะ

0: หลายพื้นที่แจ้งมานะครับตอนนี้น้ำลดแล้วแต่ว่ายังขังอยู่นะครับเริ่มมีปลามาว่ายบ้างแถวๆรามอินทรานะเห็นน้องลิลี่บอกนะครับแถวซอย5ในละแวกนั้นนะกมต้นๆในซอยข้างหน้าเขาเรียกว่าข้างหน้ามันแห้งแล้วล่ะครับเส้นรามอินทรานะแต่เวลาที่มันย่อยไปในซอยเนี่ยแต่ละซอยมันก็ยังขังกันอยู่ยังมีปลาว่ายน้ำกันบ้างอะไรบ้างเหมือนคล้ายๆแถวบ้านผมนะครับเมื่อเช้าก็น้องๆเรือเหมือนกันสำหรับการเดินทางออกมานะครับทักทายพี่บอลบางกลวยนะสวัสดีน้องกี้และสวัสดีทุกคน Good morning happy Wednesday หรือสวัสดีวันพุธด้วยครับพี่นุชลาบ11นะครับสวัสดีด้วยเออใช่นึกอยู่ตั้งนานนะฮะคุณนกชลิดาด้วยได้เจอตัวเป็นๆนะได้เจอตัวจริงเลยด้วยวันเสาร์นั่งรถฝ่าฝนฝ่าน้ำมาเจอกับชาวด้อมคนลุกทุ่งครั้งแรกนะอุดหนุนน้ำพริกแม่ลินดาไปด้วยแล้วเดี๋ยววันที่10 11นี้ก็จะไปแก่งกระจานกับเราด้วยอ่ะนะเดี๋ยวเจอกันนะครับนะสำหรับวันที่10กับ11นี่นะคุณนกชลิดานะครับนะมาเจอพวกเราด้วยเหมือนกันนะครับเป็นสมาชิกชาวด้อมคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์หรือคนลุกทุ่ง Next เลยแล้วก็ยังมีพี่นุชลักษณ์เสวยนะครับสวัสดีวันพุธสดชื่นแจ่มใสพ้นโรคพ้นภัยสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาพระคุ้มครองด้วยนะครับพี่สุรัตนากับพี่พรฝ่าน้ำมาเจอเนี่ยวันเสาร์นะครับเพิ่งหายป่วยเลยด้วยไม่รู้ว่าเป็นอีกหรือเปล่านะเปียกแฉะทั้งคู่เลยนะครับสวัสดีวันพุธสดใสสวัสดีน้องกี้และสวัสดีทุกคนน้องจิ๊บด้วยครับสวัสดีวันพุธวันสุดท้ายของเดือนขอให้เจริญก้าวหน้าคิดสิ่งใดขอให้สมหวังสุขภาพแข็งแรงสดใสตั้งไหลมาเทมามากมายสาธุลูกแล้วก็ยังมีพี่หน่อยมาลัยทิพย์สวัสดีวันพุธมีความสุขสุขภาพดีนะสวัสดีชาวด้อมนะน้องล็อกกี้ด้วยนะครับจากพี่หน่อยมาลัยทิพย์ด้วยนะครับน้องตาลมาสวัสดีมามอร์นิ่งคุณพ่อวิสิตก็มามีโชคมีลาภสุขภาพแข็งแรงนะลูกสวัสดีวันพุธด้วยคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับเนี่ยน้องจิ๊บถามที่บ้านมีทะเลอยู่หรือเปล่าเป็นทะเลกรุงเทพแต่แทนนะมันลดลงแล้วครับแต่ก็ยังมีขังๆอยู่เป็นหย่อมๆในเคหะออมเงินนี่ยังเยอะอยู่เลยแล้วก็ในหมู่บ้านถนนเพิ่มสินเนี่ยทำไมไม่ลงเลยก็ไม่รู้เออออมเงินเพิ่มสินเนี่ยนะครับหมู่บ้านที่น้องดิ้งอยู่ก็ยังท่วมเข้าไปในหมู่บ้านท่วมเข้าไปในบ้านเลยด้วยแต่ที่บอกเอารถสไลด์ออกมาแล้วเดี๋ยววันนี้ไม่แน่ว่าช่วงบ่ายๆหลังจากจัดรายการเสร็จนี่แหละครับอาจจะเข้าไปเอาพวกข้าวเอ่ยของกินเอ่ยเข้าไปแจกจ่ายให้คนเขาบ้างเพราะว่าครั้งนึงเคยอยู่ในนั้นก็รู้ว่ามันลำบากมากครับจะออกก็ออกมาไม่ได้เพราะว่าที่บอกรถพอมันเอารถออกมาไม่ได้เอาอะไรออกมาไม่ได้คนมันก็จะเริ่มห่วงว่าเออแล้วที่บ้านเป็นไงคนก็จะเริ่มไม่อยากออกมาแล้วก็บอกว่าอาจบางคนเดินออกมาได้แต่รอบๆครับร้านสะดวกซื้อเอ่ยอะไรเอ่ยตลาดเอ่ยของหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรให้กินเออโหดมากใครนี่มีค่าดังทองอย่างที่บอกข้าวสารนี่ก็แทบจะไม่มีน้ำเปล่านี่โอ้โหไม่ต้องถามหานะครับผมนี่ตั้งแต่วันเสาร์แล้วพอเสร็จที่นี่ก็ขับรถระหว่างทางเจอร้านสะดวกซื้อตอนนั้นมันยังไม่ขาดแคลนมากๆก็เอาขนใส่หลังรถแล้วก็ขับลุยน้ำเข้าไปให้ในหมู่บ้านมาทีแล้วก็ยังมีนะฮะเมื่อกี้น้องจิ๊บแล้วน้องตาลนะมาทักทายกันแล้วนะครับสวัสดีด้วยนะครับเมื่อกี้พี่จิ๋มพนังเก้าไม่น่าเชื่อริมน้ำเจ้าพระยาพี่จิ๋มแถวพนังเก้าแต่ชิวๆมากไม่มีน้ำไม่มีอะไรทั้งนั้นจะกี่พูดกี่เดือนกี่ปีมิตรไมตรีก็ยังมีเหมือนเดิมสวัสดีวันพุธร่างกายไม่เจ็บป่วยในใจไม่มีทุกข์คือความสุขที่แท้จริงด้วยนะครับขอบคุณพี่จิ๋มนะครับกู๊ดมอร์นิ่งมาด้วยสำหรับวันนี้พี่แมมนี่พี่แมมก็หนีน้ำจากสุพรรณมาหานนทบุรีไม่รู้ว่าเรียกว่าหนีหรือเรียกว่ามาหาแล้วก็ยังมีสวัสดีน้องกี้และทุกคนนะครับจากพี่แหม่มนะครับสุขสันต์วันพุธมีสุขสดชื่นสมหวังเลยด้วยคุณนัทนิชาก็มาสวัสดีวันพุธนะครับบอก I love my job ช่วงนี้อย่างบอกนะบางที่ด้วยหน้าที่นะครับไม่ว่าจะฝนตกน้ำท่วมแต่หน้าที่แล้วมันมีผลกระทบนะกับภาพรวมๆบางที่ก็ยังต้องออกมาทำงานนะหาทางออกมาให้มันไปต่อกันให้ได้จัดการให้การทำงานมันสามารถราบรื่นไหลต่อได้อย่าไปเรียนแบบนะครับนะองค์กรไหนที่เขาน้ำท่วมเลยไม่มาทำงานเลยแล้วมันสะเทือนเป็นระดับประเทศอะไรอย่างนั้นอันนั้นมันหนักไปนะแล้วก็ยังมีจากโอ้โหนะพี่ๆหลายๆคนส่งให้กำลังใจมาเพียบเลยขอบคุณมากๆเลยด้วยนะครับนี่แล้วก็มีน้องลิลลี่นะฮะวันพุธสุขสันต์ขอให้มีโชคชายเงินทองหลั่งไหลโรคภัยไม่มีขอบคุณน้องลิลลี่ด้วยนะครับนี่แล้วเห็นว่าพี่จีนะแถวๆซอยมิสทีนบ้านหรือแถวนั้นนะครับก็หนักเหมือนกันหลายๆที่นะก็ตอนนี้มันเป็นน้ำขังแล้วครับกลิ่นเกินมันเริ่มมาปิงเปิงก็เริ่มมานะขอให้ปลอดภัยเดินไปไหนก็ถ้ามีรองเท้าคู่หรือรองเท้าบูทนะครับก็ให้ใส่แบบนั้นก่อนในช่วงนี้นะจ๊ะ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: เจอแม่จิตและอีกหลายๆแม่ด้วยนะครับนะบ้านน้องเพชรเขาก็มาร่วมงานด้วยเพราะวันนั้นน้องเพชรก็มาด้วยเหมือนกันนะครับทำแหวนให้ด้วยแหวนพับด้วยแบงค์สีแดงๆแล้วก็เป็นรูปเพชรโอ้พับเก่งมากมากับกูดดี้นะครับมั่นพี่ชายกูดดี้แล้วก็น้องชายกูดดี้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขอบคุณแม่จิตด้วยนะจ๊ะ

0: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
6: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
7: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
5: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง Next Sound Check Sound Check

0: พี่ตั้มจารุจินดานะครับมาทักทายกันด้วยนะครับแม่สนธยานะฮะแล้วก็ยังมีจากพี่หมวดอ้อยนะเมื่อกี้ก็เข้ามาคุยด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่หลายๆคนเข้ามาทักทายเป็นห่วงกันพี่สายวีโก้ด้วยนะบอกว่าถ้าฝนไม่ตกอีกคงจะทยอยลงใช่ครับวันนี้ขับรถออกมาเนี่ยก็ทยอยลงละแต่จุดที่มันเป็นน้ำขังอ่ะมันก็ยังลึกๆอยู่แต่ไอ้จุดที่มันระบายออกได้ครับถนนมันมีบางช่วงที่มันเริ่มแบบอ่ะวิ่งได้สบายๆละแล้วก็มีบางช่วงที่แบบเอ้าเหมือนมันเป็นบ่อบ่อมลงไปอ่ะครับนะหวังว่ามันจะไม่มีอะไรมาหนุนนะแต่แถวๆทางสายไหมเอ่ยคลองสามวาเอ่ยมันมีข่าวจากทางปอพอครับคอยแจ้งมาทางโทรศัพท์อยู่เป็นระยะเพราะแถวเนี้ยมันอยู่ใกล้กับคลองส่งน้ำส่งออกบ้างเอ่ยส่งไปในเรื่องการเกษตรบ้างเอ่ยหลายๆที่มันก็ยังมีเอ่ยในเมืองดันออกมาเนี่ยแหละครับแถวๆนี้มันก็เลยยังลงช้ากว่าชาวบ้านชาวช่องเขาหน่อยขอบคุณนะครับนะสำหรับหลายๆคนให้ข้อมูลกันนะครับหรือว่าพื้นที่ไหนที่ยังน้ำขังอยู่หรืออะไรอยู่ก็สามารถมาบอกกันได้นะครับไว้เป็นข้อมูลด้วยเหมือนกันเผื่อใครต้องเดินทางสัญจรเผื่อใครต้องไปแถวๆนั้นนะก็จะได้รู้ว่าปลอดภัยดีไม่มีอะไรแล้วหรือยังต้องเฝ้าระวังยังต้องระวังกันอยู่ด้วยนะครับทักทายทั้งยังมีอีกด้วยนะครับทางไลน์ @DJKLTFM นะครับพี่สุรัตนานะฮะก็เข้ามาทักทายกันด้วยนะครับแล้วก็บอกวันนี้เปิดเพลงน้องกี้ให้ฟังหน่อยที่บ้านน้ำลดหรือยังที่บ้านไม่เข้าแต่รอบๆเริ่มลดแล้วครับแต่ก็ยังมีบางช่วงโหดๆอยู่คุณแม่สุจิตตาสวัสดีจ้าสุดหล่อเป็นไงบ้างคะน้ำท่วมคงจะแห้งแล้วยังไม่แห้งจ้าแม่จ้าแจ๊ะแม่ๆอยู่นะครับนะเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆขอบคุณมากๆด้วยนะครับนะและนี่คือคนลูกทุ่งซาวเช็คครับจากน้องขิมเบญญาครับพี่แจ็คครับ
1: คนลูกทุ่ง next ซาวเช็คซาวเช็คซาวเช็ค
0: นี่พี่สุรัตนาตอบมาเร็วเลยนะครับบ้านพี่นะว่ามินแห้งแล้วจ้าเหลือแค่บางจุดที่ยังมีน้ำหลงเหลืออยู่บ้างนะแล้วก็พี่สายบอกว่าบ้านไม่ท่วมก็ดีละไม่ต้องขนของ ใช่ครับเมื่อกี้พี่หนูพินก็ส่งข้อความมาบอกโอ้ที่บ้านพี่หนูพินนี่หนักเลยเข้าไปในบ้านข้าวของเครื่องใช้เสียหายเลยด้วยนะครับแถวๆทางลาดพร้าว101ป้าแป๋วก็เห็นเลยด้วยเหมือนกันนะว่าแบบว่าของบางทีอยู่ในถังน้ำแข็งนั่นแหละครับต้องไปเคลียร์ของออกเลยด้วยนะแถวๆเส้นลาดพร้าว101นี่ก็โอ้โหใช้ได้อ่วมใช้ได้เลยด้วยเช่นกันป้าเผาบอกสวัสดีน้องกี้และชาวร่องคนลูกทุ่ง103ทุกคนให้มีความสุขมากๆเลยด้วยนะครับนะเช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีจากคุณละไมนี่โอ้โหส่งรูปมาเท่เลยนะบอกว่าขอโทษที่ทำรูปไปทำไม่ได้มีเจตนาอื่นเท่ครับเท่นะรู้สึกว่าเท่ดีเลยด้วยนะครับแล้วก็ขอเพลงมาด้วยนะครับสำหรับคุณละไมแล้วก็ยังมีจากพี่หนูพินนะที่ทักทายมาด้วยสวัสดีน้องกี้นะขอเพลงมาด้วยนะครับเมื่อกี้ที่พูดอยู่นะครับพี่หนูพินก็บอกโอ้ที่บ้านนี่หนักเลยด้วยพี่บางซุปจากรามคำแหง60/2สวัสดีครับดีเจสุรักกี้สุรักกี้ก็พอครับไม่ต้องถึงขั้นสุรักกี้สวัสดีพี่บางซุปด้วยนะเป็นยังไงบ้างครับแถวรามคำแหงนะแล้วก็ยังมีนะครับคุณพี่นกแม่นกสมพิษสวัสดีโชคดีมีชัยสวัสดีวันพุธจ้าล็อกกี้สวัสดีวันพุธที่สดชื่นแจ่มใสสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับขอบคุณนะครับนะต่อถามมาน้องต่อว่าเส้นสุขา5เป็นไงบ้างครับนะไม่ได้ออกไปไหนเลยนะอะไรเนี่ยออเงินยังท่วมอยู่รถออกไม่ได้ใช่ออเงินนะครับเพิ่มศีลแถวๆวัดออเงินแถวนั้นยังท่วมอยู่เลยด้วยครับสุขาภิบาล5ดีขึ้นเมื่อเช้าเดินทางออกมานะครับมันเริ่มมีแห้งๆบางจุดแต่บางจุดที่เป็นคอสะพานเอ่ยนะครับแล้วก็แถวๆสำนักงานเขตเอ่ยแถวๆตรงปั๊ม PT แล้วก็ตรงหน้าตลาดวงศกรตรงโรงเรียนสารศาสตร์นะครับตรงนั้นยังลึกอยู่แต่อันอื่นๆนี่เริ่มแห้งไม่ยังไม่แห้งหรอกแต่ว่าหมายถึงว่าถนนเห็นพื้นถนนมันเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้อัปเดตเมื่อกี้เลยนะน้องต่อพอดีส่งมาถามนะครับอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ยังมีจากพี่หมวดอ้อยบอกรามอินทากม4 7แล้วยังท่วมอยู่เพราะพื้นที่รามอินทาเป็นลูกคลื่นนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็บอกแล้วด้วยเหมือนกันเพราะว่าทางน้องลิลลี่ก็อยู่ใกล้ๆตรงนู้นนะขอบคุณมากเลยด้วยนะครับนะที่ทั้งแจ้งมาด้วยแล้วก็ถามไถ่ายกันมาด้วยนะครับ yeah. มันลงสักทีเถอะสิ้นเดือนด้วยแบบนี
2: ้น้าผู้ใหญ่ก๊อฟใช
0: ้ได้เลยจ้าพี่สายหาหมอก่อนนะคะ

0: นลุกทุ่ง
1: next เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับพุธที่30กันยายน2569ส่งท้ายเดือนกันยาส่งน้ำไปเลยด้วยครับแดดก็มาแล้วด้วยใครยังไม่ซักผ้าด่วนเลยนะคะแหมเมื่อกี้พี่สายบอกว่าโดนไปฉีดพิษสุนัขบ้ารุ่นนี้ไม่ต้องฉีดแล้วรุ่นนี้สุนัขต้องกลัวเราค่ะแซวเล่นนะ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะด่วนกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแจ้งเตือน 11 จังหวัดรับมือระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: ะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กรมชลประทานออกหนังสือเตือนฉบับที่6ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้น 20 ถึง 30 เซนติเมตรคุณวรชนฟักขาวรายงานค่ะ
4: กรมชลประทานประกาศแจ้งเตือนฉบับที่6ถึง11จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่6ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทานในอีก1-5 วันข้างหน้าโดยในวันที่2ตุลาคม2569ที่สถานีวัดน้ำที่2อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ 700-750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 3,600-3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,000-2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก 20-30 เซนติเมตรบริเวณพื้นที่นุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีอำเภอพรมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นชลประทานจึงขอแจ้งเตือนพื้นที่11จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยขอให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประชาชนฝากข่าวรายงานครับ
3: และล่าสุดกรมชลประทานแจ้งด่วนตั้งแต่เที่ยงวันนี้จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมแจ้งเตือน11จังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งยกของขึ้นที่สูงจากสถานการณ์อุทกภัยที่ขยายวงกว้างกองทัพบกพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนจัดชุดเสนารักษ์ช่วยกลุ่มเปราะบางในจังหวัดสุพรรณบุรีติดตามกับคุณทมนรัตน์ขันธวินาหุค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: พลตรีชนมากรพิบาลชนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่17นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่17รดจิตอาสากำลังพลศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่9และภาคประชาชนในพื้นที่ลงพื้นที่ตำบลโคกครามและตำบลบ้านแหลมอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจำนวน10ครอบครัวในการนี้ได้จัดชุดเสนารักษ์เคลื่อนที่เข้าตรวจสุขภาพและให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นแก่ประชาชนพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมแจกจ่ายเวชภัณฑ์ที่จำเป็นตลอดจนมอบถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีพร้อมยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐและกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจะยังคงอยู่เคียงข้างประชาชนติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารทั้งหมด

0: Next, it's radio.
1: Presented by
2: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

ระกลางราตรีครับเต๋าพรัญวัฒน์แล้วก็น้องต้นข้าวสุปรียาครับนะสำหรับตอนนี้ 11:11 น.มาที่ชั่วโมงสุดท้ายวันนี้ครับกับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญครับช่วงนี้ก็จะได้ยินเพลงนี้บ่อยๆหน่อยในช่อง

ทาง TikTok นะฮะก็จะเป็นถ่ายบรรยากาศน้ำท่วมน้ำรอระบายน้ำขังน้ำหลายๆที่นะที่ส่งมาแล้วก็มีเพลงนี้เป็นแบ็คกราวด์ลาเลมันก็แล้วแต่นะครับจริงๆต้องบอกว่ามันมีข่าวแทบจะหลายๆที่ในประเทศไทยเลยด้วยนะครับในเรื่องของน้ำนะอย่างพี่หนูพินส่งมาล่าสุดครับบอกว่าน้ำหน้าหมู่บ้านพี่ในหมู่บ้านพิมพ์ทองตอนนี้ขึ้นมาอีกแล้วขึ้นมาตามท่อไม่แน่ใจว่ามาจากไหนนะครับนะแล้วก็ยังมีข่าวคราวส่งมาบอกตอนนี้แถวๆริมน้ำแม่กลองให้อพยพทันทีนะครับทางปภ.แจ้งเตือนประชาชนที่จังหวัดราชบุรีมาเมื่อเช้าถึงเตือนพี่แมวนะครับนะเขาบอกที่แถวอำเภอบ้านโป่งโพธารามอำเภอเมืองบางแพดำเนินสะดวกวัดเพลงนะแล้วปากท่อนะครับเขาบอกเขื่อนแม่กลองเพิ่มการระบายน้ำนะครับ 2,000 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือเขื่อนมันรับน้ำมาเยอะนะครับก็เลยต้องระบายด้วยอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขื่อนจะแตกมันจะยิ่งเสียหายมากไปกว่านี้ยิ่งกว่านั้นนะครับเขื่อนเจ้าพระยาก็มีการเพิ่มการระบายน้ำด้วยอีกเหมือนกันประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเริ่มเที่ยงนี้ก็คือวันที่30นะกันยายน2569วันนี้แหละครับเขาบอกทางกรมชลประทานจะเพิ่มการระบายน้ำผ่านทางเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงวันนี้นะครับเพื่อรับมือกับน้ำเหนือที่มันเพิ่มมากขึ้นนะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษมีตรงไหนบ้างพูดถึงเขื่อนเจ้าพระยากับน้ำเหนือพระนครศรีอยุธยาครับอำเภอเสนาผักไห่โอ้ผักไห่นี่โดนบ่อยอำเภอเสนาผักไห่บางบานจริงๆสมัยก่อนเขาปลูกข้าวกันไงการที่น้ำมาเขาก็กักน้ำเอาไว้ปลูกข้าวแต่ว่าอย่างที่บอกชีวิตหรือไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตทุกวันนี้มันก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับมันก็เลยกลายเป็นน้ำท่วมไปด้วยอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินแล้วก็บางไทรอ่างทองครับวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองแล้วก็ชัยโยสิงห์บุรีนะอินบุรีพรหมบุรีแล้วก็เมืองสิงห์บุรีนะครับชัยนาทที่อำเภอสันพยาด้วยเช่นกันนะก็เตรียมตัวนะครับยกของมีค่านะเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงย้ายรถสัตว์เลี้ยงอุปกรณ์การเกษตรมาในที่ปลอดภัยเตรียมของจำเป็นฉุกเฉินนะข้าวสารอาหารแห้งน้ำพริกแม่ลินดาก็สั่งได้นะครับนะเอาไปเก็บเอาไว้ไปสต็อกได้และเก็บได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ติดตามประกาศนะครับของทางการอย่างต่อเนื่องเขาย้ำนะครับว่าการแจ้งเตือนต่างๆเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าให้ประชาชนทุกคนได้ตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนกนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะฮะให้ใช้เวลาในการบริหารจัดการแล้วก็ได้เตรียมตัวไว้ให้ตื่นตัวไว้แต่ว่าอย่าถึงขั้นตื่นตระหนกหรือรับภาษาชาวบ้านหน่อยว่าหรือเรียกแพนิคอะไรเงี้ยเก็บเตรียมนะแล้วก็พวกข้าวสารอาหารแห้งแบบกำลังพอดีครับไม่ต้องถึงขั้นแบบว่าเตรียมไว้ยันปีหน้าอะไรเงี้ยอันนั้นก็นานไป

คุณลูกทุ่ง next เตือนกันมาค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มการระบายน้ำแล้วก็ฝากไปถึงตามลุ่มเจ้าพระยาต่างๆด้วยนะครับ

0: คุณผู้ฟังครับหลังไมค์ของเราตอนนี้น้ำพริกไข่ลาวาน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาอร่อยมากนะโชว์อยู่ในช่องนี่ล็อกกี้วิทติ้งตอนนี้เลยคือกินกันในห้องจัดรายการเลยครับได้ไข่เจียวข้าวสวยที่ผมกำลังกินอยู่ข้าวสวยหมูหยองนะแล้วก็น้ำพริกเนี่ยน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาเผ็ดกำลังดีครับมันเผ็ดพอให้มันแบบมีความแบบไม่เลี่ยนเห็นแบบว่าแดงๆน้ำมันอันนี้มันไม่ใช่น้ำมันนะมันเป็นแบบมันจากไข่แดงไข่ลาวาครับกลิ่นหอมเหมือนแบบน้ำพริกเผาอ่ะอร่อยอ่ะกลิ่นหอมเหมือนแบบน้ำพริกเผาเลยคุณผู้ฟังแล้วเนี่ยผมกินไปนะแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยเลยนะตอนนี้ขายกันไปเลยนะฮะใครกด TikTok เป็นเข้ามาได้เลยนะที่ Lucky Everything นะครับเดี๋ยวมากดสั่งนี้ก็ได้นะครับนะส่วนโทรเดี๋ยวไว้ก่อนนะตอนนี้เพราะว่าทำอะไรไม่ทันแล้วนะฮะประมาณ3อย่างพร้อมกันเนี่ยครับกลิ่นพริกมันหอมหอมนะหอมมากเลยอ่ะแล้วมันจะเปรี้ยวหวานหวานมีความเผ็ดนะครับนิดนึงไม่เผ็ดเวอร์เพราะว่าผมกินเผ็ดมากไม่ได้แต่นี่มันมีรสมีชาตินะฮะเผ็ดๆหน่อยๆพอให้มันไม่เลี่ยนเนี่ยแล้วก็ข้าวสวยกับเลยเหมาะมากเลยทุกคนนะไม่ครับมันเป็นซีซั่นครับพี่สุรัตนารู้อยู่นะฮะว่าขายเป็นซีซั่นนะครับตัวนี้นะใครที่บ้านน้ำจะท่วมเอ่ยหรือว่าต้องการป้องกันไว้ก่อนผมแนะนำนะครับกดสั่งได้เลยด้วยนะฮะชุดหนึ่งนี่500กรัมนะทุกคน
1: เป็นไงเขาบอกเลยว่ามิติใหม่ของการจัดรายการนะฮะ
0: ใช่มิติใหม่การจัดรายการเลยด้วยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้พริกขี้หนูสวนกำลังจะพุ่งขึ้นโลละ350
1: หุ้ย
0: แพงโคตร
1: จริงเหรอ
0: จริงเขาบอกน้ำท่วมทั้งภาคเหนือภาคกลางเดี๋ยวจะปล่อยเที่ยงนี้ที่เขื่อนเจ้าพระยาด้วยอีกนะฮะตลาดภูตลาดบางลำพูจังหวัดขอนแก่นเขาบอกตอนนี้ของแพงยกแผงพริกเพิกปรับขึ้นเลยด้วยโลนึงนี่บางที่ไปถึง350บาทแล้ว
1: ฮะนี่เลยน้ำพริกดีกว่าเคยน้ำพริกเลย
0: สั่งน้ำพริกเก็บเอาไว้ได้เลยทุกคนนะฮะนี่มีโทรมาด้วยไม่รู้ว่าโทรมาสั่งน้ำพริกหรือว่าโทรมาขอเพลงด้วยเหมือนกัน
1: อ้าวเหรอเดี๋ยวใครจะมาเดี๋ยวรับสายหลังใหม
0: ่เออนะฮะเดี๋ยวรับสายหลังใหม่เผื่อใครโทรมาคืออร่อยพี่มัน
1: คุ้มค่าได้เลย
0: มันเปรี้ยวๆนะแล้วก็แบบหวานๆนะแล้วก็มันมีความเผ็ดแบบไม่เลี่ยน
1: เผ็ดแบบไม่ได้
0: มันมาตัดความเผ็ดเพราะผมกินเผ็ดมากไม่ได้แต่เนี้ยมันเผ็ดไม่ได้แล้วมันจะมีมันแต่มันเนี่ยมันจะไม่ได้ไปมาจากน้ำมันมันจะเป็นมันจากแบบเนี้ยไข่ลาวา
1: จากไข่เออไข่เค็มอ่ะไข่เค็มมัน
0: อ
1: ่ะ
0: มันแบบหนัวมาก
1: หนัวมาก
0: ไม่ให้นะคะไม่คืนนะคะบอกไว้ก่อน
1: รีบสั่งซะ
0: รีบสั่งรีบโทรมาสั่งได้เลยด้วย
1: หลังไมค์ก็ได้
0: เออเดี๋ยวนะพี่กัญญาผมไม่รู้นะฮะที่โทรมานะครับทางหลังไมค์นะฮะที่021148730หรือถ้าเกิดว่าใครกดสั่งเลยแหละนะฮะทางเนี่ย TikTok เนี่ย Rocky Everything ตอนนี้ก็กดได้เลยด้วยนะฮะหรือว่าใครที่เคยสั่งไม่รู้ทำไงบอกน้องตาลกันละกันนะเผื่อเดี๋ยวน้องก็จะได้กดให้เอาไปสต็อกไว้ครับเพราะของแบบนี้มันเก็บได้ในเวลาช่วงเวลาที่มันคับขันหรือยากๆเข้าสวยสักจานไข่เจียวหายากครับตอนนี้ไข่เจียวเนี่ยทางแถบบ้านผมเนี่ยไม่มีไข่ขายเลยด้วยนะครับนะเอาข้าวสวยร้อนๆคลุกน้ำพริกแค่นี้เลยแล้วก็ใส่หมูหยองเนี่ยที่มันเก็บได้ง่ายๆอย่างเงี้ยแค่นี้อร่อยได้เลยแล้วก็รอดไปอีกหนึ่งมื้อนะฮะมาได้เลยนะครับนะจัดได้เลยด้วยคุณพี่นกสมพิษบอกกดอย่างไรคะชื่ออะไรทาง TikTokล็อกกี้เอเวอร์ติงเลยหรือว่าคนลูกทุ่งเอาขึ้นตะกร้าไว้หรือยังคนที่ผมลากมาละใช่ครับนะฮะคนลูกทุ่งเน็กหรือว่าที่ล็อกกี้วิติงก็ได้ภาษาไทยพิมพ์นะครับนะหรือว่าจะโทรมาทางหลังไมค์ก็ได้นะครับนะคุณนกสมพิษนะที่เบอร์021148730นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอตอนเปิดเพลงก่อนเพราะว่าที่นี่ดีเจทั้งจัดรายการด้วยขายน้ำพริกด้วยตอบแชทด้วยทำไม่ทันนะฮะหรืออินที่บอกว่าเหมือนกันว่าใครที่เคยฝากน้องตาลสั่งวันดัตเลสเซนต์อะนะพวกน้ำยาล้างจานน้ำยาถูพื้นบอกน้องตาลก็เดี๋ยวน้องก็ช่วยกดให้นะครับแล้วก็ไปส่งที่บ้านได้เลยด้วยเหมือนกันนะครับนะพี่นกสมพิษหาช่องเจอไหม เอออร่อยนะฮะมันมีความนวลๆจริงทุกคนอยากให้ทุกคนติดเอาไว้ครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่รู้สถานการณ์ล่าสุดที่บอกเดี๋ยวตอนเที่ยงวันนี้ด่วนที่สุดนะอันนี้จากเพจทีลมฟ้าอากาศนะครับเขาบอกทางลุ่มเจ้าพยาให้เตรียมรับมือเอาไว้ตั้งแต่เที่ยงวันนี้ที่เมื่อกี้ผมบอกกรมชลเขาปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเตือน11จังหวัดและกทม.นอกคันกั้นน้ำแล้วก็ริมแม่น้ำเจ้าพยาให้ยกของขึ้นที่สูงด้วยนึกถึงพี่อะไรนะพี่ผู้ชายที่เขาชอบเอาลำโพง ไปฟังอยู่ริมน้ำเย็นๆช่วงพี่ปุ้ยกับสิดิษฐ์อ่ะแล้วก็ชอบถ่ายรูปลงมาลงตามด้อมนะอ่ะเดี๋ยวสักพักนะครับใครอยากได้น้ำพริกบอกน้องก็ได้นะหรือว่าใครที่กดเป็นก็เข้ามาสั่งใน TikTok เพราะผมคงต้องเอาขึ้นได้แป๊บเดียวเพราะว่าขึ้นไว้ได้ตลอดเพราะจริงๆถ้ากดของ TikTok จริงมันจะต้องถือเอาไว้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเราจัดรายการด้วยเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะเพราะฉะนั้นฝากพี่ๆไปก็แล้วกันนะจ๊ะ
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagenแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: งสารพี่นกสมพิษจังเลยครับมาครับพี่นกสมพิษบอกพยายามหาช่องล็อกกี้ไม่เจออ๋อดีนะพี่คำพิมพ์คำว่าล็อกกี้พี่สะกดไม่ถูกครับมาเดี๋ยวผมบอกช่องให้อีกทีละกันนะฮะพี่นกสมพิษเผื่อกำลังฟังอยู่ด้วยนะครับไม่เชื่อถามพี่นกชาลิดาได้นี่สองนกนะฮะคุณนกชาลิดาบอกอร่อยจริงๆพี่สุรัตนาก็พยายามบอกอร่อยจริงๆนี่ไม่ได้อวยแต่ผมก็พูดจริงๆนะทุกคนอร่อยจริงๆอยากให้ทุกคนลองนะครับคือมันเก็บได้ด้วยในช่วงน้ำท่วมไม่รู้มันอาจจะ3วัน4วัน5วันหรืออาจจะวันเดียวเราก็ตอบไม่ได้เอาไปเก็บเอาไว้นะครับไม่มีที่ไหนเลยนะอันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยด้วยนะครับน้ำพริกแม่ลินดาของเรารอเรือครับ Rocky Everythingรอเรือแล้วก็พี่เขียนล็อกกี้เมื่อกี้พี่เขียนเลข7ไทยอ่ะอันนี้ไม่ใช่เป็นเลข8ไม้ไต่คูใช่ไหมรอเรือไม้ไต่คูออ่างคอควายครับแล้วก็กออีกีไม่โทกี้ล็อกกี้แล้วก็เอฟสระเอออ่างฟอฟันเอฟแล้วก็วออีวีไม่เอกวีแล้วก็ต่ออีกงอติงล็อกกี้เอฟวีติงแค่นี้เลยครับเข้ามาปุ๊บพี่เจอผมกำลังยกน้ำพริกโชว์ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู่ตอนนี้เลยใครกดเป็นก็เข้ามากดสั่งเอาได้เลยตอนนี้ยกตะกร้าให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยดึงมาจากคนลูกทุ่ง next นะฮะเออแหมเอานะพี่ให้มันแบบว่าเท่ๆหน่อยแบบมีการนี่จะเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะครับที่จัดรายการไปด้วยนะไลฟ์ล็อกกี้เอฟเวอร์ติงไปด้วยยกตะกร้าขายน้ำพริกไปด้วยแล้วก็แถมได้แถมเขาเรียกว่าอะไรแถมได้ออเดอร์ด้วยดูสิว่าจะทำได้ไหมเหลือเวลาอีกประมาณ15นาทีวันนี้นะครับนะใครเข้ามารีบกดสั่งได้เลยหรือใครอยากได้นะครับก็บอกน้องตาลให้กดให้ก็ได้เลยด้วยนะครับเดี๋ยวดอมขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะจัดไป
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
0: ส่วนใครกดสั่งแล้วก็บอกหน่อยนะครับนะว่ามาสั่งแล้วจ้านะใครที่ดูอยู่นะครับแล้วหรือใครที่ฟังอยู่แล้วเข้ามากดสั่งนะครับแม่ลินดาส่วนเมื่อกี้คุณพี่กัญญาก็โทรมาแม่กัญญาโทรมาสั่งด้วยเหมือนกันที่021148730นะครับนะขอบคุณมากๆเลยด้วยนะครับนะคุณแม่ที่เขามากดสั่งทางหลังไมค์เลยด้วยครับขอบคุณทุกคนด้วยค่ะ
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio
4: Presented by
5: เชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
2: Next
1: Sound Check Sound Check

0: หน้าแปลกแดกหมดครับเจ๊หวีสังกะสีเหล็กครับคนลูกทุ่งซาวเช็คนะเป็นอีกหนึ่งผู้ช่วยแม่ลินดานะจ๊ะสำหรับเจ๊หวีสังกะสีเหล็กนะครับในการเนรมิตน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาออกมานี่ครับ2กระปุก500กรัมแล้วลืมบอกไปเขาเป็นน้ำพริกแบบน้ำพริกทำมือไม่ใช่เป็นปั่นมันโขลกออกมาแบบมีเนื้อพริกมีเนื้อของรสชาติอร่อยมากไม่รู้ว่าแม่นกสมพิษเจอช่องผมหรือยังจะหมดเวลาดับลงแล้วจ้า
1: คนลูกทุ่ง next sound check sound check sound check
0: สบายใจนะครับผมได้ข้าวไป1เขาเรียกว่า1อะไรดี1หย่อมนี่ปลาเผาเอาไปลองนี่เอาไปกินที่ร้านด้วยอร่อยนะกลางวันนี้ผมอร่อยแน่ปลาเผานี่เจอน้ำพริกแม่ลินดาเข้าไปนะครับใครยังไม่สั่งได้เลยด้วยหรือโทรมานะฮะที่021148730นะครับกับน้ำพริกลงแดงไข่ลาวานะครับหรือว่าน้ำพริกแม่ลินดานะไปเจอช่องเห็นน้องบอกว่าพี่สายน้ำไปหาอีกที่นึงเดี๋ยวสิอยู่จัดรายการนี้พี่สายน้ำไปหาที่ไหนเหลือเวลาท้ายอีกประมาณ5นาทีนะครับใครเข้ามากดตอนนี้นะก็ส่งท้ายกันนะครับหลังจากนี้ใช้วิธีโทรเอาก็แล้วกันที่0แต่ว่าเขารับมั่งไม่รับมั่งนะ021148730นะครับนะทางหลังใหม่นะฮะหรือว่านี่แหละครับก็ใช้วิธีนะฮะก็กดเข้าไปใน TikTok นะของผมก็ได้หรือว่าทางด้อมคนลูกทุ่งก็ได้เลยด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยด้วยนะครับ 11:55 นแล้วสำหรับหลายๆที่ที่เขาเตือนภัยมาก็อย่างที่บอกครับนะให้ตื่นตัวแต่ไม่ต้องถึงขั้นตื่นตระหนกจัดกันไปได้เลยด้วยนะครับนะสำหรับที่บงที่บ้านหรืออะไรเงี้ยครับนะเตรียมอีกอันนึงแม่นกสมพิษไปเจออีกช่องนึงไปเจอสำรองอย่างว่าแหละครับช่องนั้นมันร้อนแรงอีกอันนึงจ้าแม่อีกอันนึงพี่นกสงสารน่ะอันนั้นมันเป็นพิมพ์อันเดียวกันครับแต่ว่ามันจะใส่เสื้อสีน้ำเงินอันนั้นมันจะเป็นใส่เสื้อสีขาวเอ้ามารับออเดอร์หน่อยเด้มีโทรศัพท์โทรเข้ามาเว็บฮัลโหลจ้าสั่งน้ำพริกเหรอจ้าเอ้ามารับออเดอร์หน่อยเร็วรับสดๆในห้องจัดรายการเนี่ยอ่ะรับออเดอร์ได้ไหมคนโทรมาอ่ะนะฮะขอบคุณนะครับแล้วก็พี่นกสมพิษกดติดตามช่องนั้นไว้ได้ครับแล้วก็มีอีกช่องนึงด้วยเหมือนกันที่มันจะใส่เสื้อสีน้ำเงินนะสะกดเหมือนกันเลยนะครับอันนั้นมันจะวงเล็บว่าสำรองแต่อีกช่องนึงมันจะไม่ได้วงเล็บว่าสำรองนะครับนะใครกดทันก็ยินดีด้วยนะครับนะวันนี้เดี๋ยวไปก่อนและเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับในครั้งหน้าขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนและขอบคุณคุณผู้ฟังครั้งหน้าด้วยหวังว่าจะกินทันนะครับนะเอาให้อร่อยกันทั่วหน้าเลยด้วยนะครับทุกคนครับ
2: ลูกสาวแม่ลินดามาแล้ว
0: ลูกสาวแม่ลินดามารับโทรศัพท์เองเรียบร้อยแล้วเลยนะครับเสียงหล่อด้วยอ่ะเมื่อกี้ตอนฮัลโหลหน้าไมค์อ่ะโอ้มีเสียงหล่อด้วยนะฮะ
2: สั่งเลยนะ
0: ไปก่อนแล้วครับโชคดีทุกคนเลยนะฮะทานข้าวเที่ยงให้อร่อยนะฮะถ้าอยากอร่อยกว่านี้ก็ต้องน้ำพริกแม่ลินดานะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านเดี๋ยวผมจะไปทานต่อนะฮะกับน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาแม่ลินดาโชคดีมีความสุขสุรกี้วันนี้สวัสดีครับ

0: จะมาคน
1: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งถกน้ำท่วมทุกเช้าแก้ปัญหาเต็มที่ขอทุกหน่วยงานรับเสียงวิจารณ์ขณะที่กรุงเทพมหานครเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องสักครู่กับมาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีสั่งระดมกำลังแก้น้ำท่วมเต็มที่เน้นประชุมทุกเช้าบูรณาการข้อมูลทั่วประเทศเพื่ออุดรอยรั่วการทำงานคุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งนายกระบุว่าการประชุมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการที่จะรับมือภัยที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากน้ำท่วมในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากและน้ำท่วมในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศด้วยโดยไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่แก้ไขปัญหาในกรุงเทพเท่านั้นแต่เป็นการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อบูรณาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจุดหมายสำคัญคือการอุดรอยรั่วและการเติมภารกิจต่างๆให้สมบูรณ์ที่สุดโดยเฉพาะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิและคำกล่าวว่าของประชาชนเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องน้อมรับและในสถานการณ์เช่นนี้เสียงสะท้อนเหล่านี้คือความต้องการของประชาชนที่ส่งออกมาเพื่อให้ภาครัฐนำไปสู่การแก้ไขและการปฏิบัติจริงอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าจะนำสิ่งเหล่านี้มาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนไม่ให้เกิดข้อติดขัดให้มากที่สุดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: กรุงเทพมหานครเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมดูแลทุกด้านอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนคุณประวินาสมคิดรายงานค่ะ
6: กรุงเทพมหานครเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมดูแลทั้งที่พักอาหารและการอพยพและการเดินทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยสรุปความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครณวันที่29กันยายน2569เปิดศูนย์พักพิง215แห่งมีประชาชนเข้าพัก 6,744 รายช่วยอพยพกลุ่มเปราะบางพร้อมให้การช่วยเหลือทางการแพทย์53รายและอพยพออกนอกพื้นที่จำนวน711รายจัดเตรียมอาหารปรุงสุก 243,000 กล่องต่อวันนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลในการเคลื่อนย้ายรถออกจากถนนจำนวน377คันในส่วนของถนนสายหลักที่ได้รับผลกระทบหลายจุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติขอให้ผู้ประสบภัยเก็บหลักฐานเตรียมยื่นขอรับการเยียวยาที่สำนักงานเขตซึ่งทางกทม.ยังคงติดตามสถานการณ์และประสานทุกหน่วยงานเพื่อเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาปภ.ส่งเซลล์บอร์ดคาสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมอำเภอบางพีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการมีการระบายน้ำบางส่วนจากพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครเพื่อลงทะเลทำให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อยขอให้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมและไฟฟ้าช็อตและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความอาลัยต่อการจากไปของพลอากาศเอกคงศักดิ์วรรธนาอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลทักษิณชินวัตรที่ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่29กันยายน2569โดยจะมีพิธีรดน้ำศพในวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569เวลา16นาฬิกาและเวลา17นาฬิกามีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพณศาลาทักษิณาประดิษฐ์วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนพลอากาศเอกคงศักดิ์วรรธนาเกิดเมื่อวันที่30กรกฎาคม2488และถึงอนิจกรรมวันที่29กันยายน2569สิริอายุ81ปี
7: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: จบการเสนอข่าวจากสถาน

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทนทูเดย์ค่ะอยู่กับน้ำตรียานะคะสำหรับช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะแล้วคนไทยปัจจุบันนี้มีจำนวนที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้เราไปฟังกันว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจริงๆเขากลัวน้ำไหมแล้วก็คนที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยควรจะรู้อะไรบ้างนะคะขับยังไงให้ปลอดภัยเพื่อรถเนี่ยจะได้ไม่พังนะคะสำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะคนที่ใช้ในช่วงหน้าฝนบางคนก็จะรู้สึกว่าไฟฟ้ากับน้ำเนี่ยอันตรายหรือเปล่านะคะแต่ในความจริงแล้วค่ะเขาลุยได้หมดนะคะจริงๆแล้วรถไฟฟ้าทุกรุ่นเนี่ยมีระดับความสามารถในการลุยน้ำค่ะแต่ว่าไม่เท่ากันนะคะก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบตัวรถโดยทั่วไปค่ะรถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็สามารถขับผ่านถนนเปียกหรือฝนตกหรือน้ำขังเล็กน้อยได้แต่ไม่ควรนะคะที่จะลุยน้ำสูงเกินล้อนะคะแล้วก็ไม่ควรขับผ่านบริเวณที่มีน้ำเชี่ยวหรือจอดแช่น้ำนานๆนะคะเพราะว่าถึงว่าแบตเนี่ยจะซีลกันน้ำก็ตามทีแต่ถ้าน้ำเข้าไปถึงระบบที่สำคัญหรือแรงดันที่ผิดปกติเนี่ยก็มีโอกาสค่ะที่จะเกิดความเสียหายได้นะคะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่คนเนี่ยมักจะลืมนึกถึงก็คือน้ำสกปรกหรือว่าน้ำเค็มนี่แหละค่ะอันตรายยิ่งกว่าน้ำฝนอีกนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการกัดกร่อนของระบบไฟฟ้าในระยะยาวค่ะ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่30กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนาถค่ะ
2: ครับและณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณธีรเทพพวงเงินคุณโกมลเทวพิทักษ์นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านซึ่งเป็นแบ็คอัพเป็นทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก อยู่พูดคุยแล้วก็รายงานสถานการณ์ต่างๆมีหลากหลายประเด
1: ็
2: นค
1: ุณผู้ฟังแต่วันนี้ท้องฟ้าดูแจ่มใสขึ้นนะคุณณัฐา
2: หลายคนบอกโพสต์นะผมเห็นตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว
1: ค
2: ุณมาธ
1: ม
2: น
1: โพสต์ว่าไงบ้าง
2: บอกว่าดีใจนะได้เห็นแสงแดดแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้ 3-4 วันที่ผ่านมา
1: ใช่แต่ก่อนบางคนนี่กลัวแสงแดดนะเพราะว่ากลัวนะกลัวว่าจะผิวเสียเดี๋ยวนี้โอ้โหแดดมาอยากจะเอาหน้าไปจ่อแดดเลยนะคะ
2: ถ่ายภาพรับอรุณด้วยนะ
1: ค่ะก็ถ้าฝนจะตกมาเนี่ยหัวจะปวดก็ขอให้ปวดแป๊บเดียวนะ
2: โอ้นี่นะครับเอาเป็นมิติใหม่นะกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกันนะครับเขาปรับวิธีการสื่อสารใหม่ให้เป็นภาษาที่เข้าใจมากยิ่งขึ้นไอหย่อมความกดอากาศต่ำมวลอากาศเย็นเนี่ย
1: มันไม่สื่อความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไปแนะไปเลยดีกว่าว่าจะให้ยกขึ้นยกของขึ้นที่สูงหรือว่าจะต้องเอารถเนี่ยขับออกไปหาที่จอดอะไรอย่างเงี้ยว่าไปบอกวิธีดีกว่า
2: ป้าๆลุงๆฟังเนี่ยชื่นอกชื่นใจมาก
1: รู้เลยมากๆเลยที่มี
2: ว่าจะทำยังไงต่อเนี่ยนะครับ
1: ก็ให้กำลังใจกันไปทุกๆส่วนนะคะ
2: ใช่ครับเอาเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับก็ยังเป็นที่หลายคนต้องติดตามกันอยู่แล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานิดหนึ่งคุณผู้ฟังที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจริงๆ 8:00 นเช้าเนี่ยในช่วงเนี้ยเขาจะมีการประชุมกันเกือบทุกวันนะครับมีทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูล
1: ท่านมีศูนย์แล้วนี่นะ
2: นั่งหัวโต๊ะนะครับท่านก็บอกว่าเรื่องของการประชุมทุกๆวันเนี่ยก็สะท้อนถึงความพร้อมนะครับในการรับมือแล้วก็รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายอ่ะ ในส่วนของรัฐบาลสั่งการไปยังจังหวัดสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วก็มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีเนี่ยไปทําหน้าที่แทนได้ด้วย
2: ถูกต้อง
1: ะะ
2: มีหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงนึงของการประชุมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านพูดอย่างนี้ท่านบอกไว้ว่าท่านก็น้อมรับแหละในเรื่องของเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าสถานการณ์เช่นนี้เสียงสะท้อนของประชาชนคือความต้องการของประชาชนที่ต้องการที่จะให้ภาครัฐเนี่ยเข้าไปช่วยเหลืออย่างไรอันเนี้ยท่านก็ได้นำเสียงสะท้อนของประชาชนกลับมาเพื่อมีการบูรณาการแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะตอบโจทย์ต่อความต้องการของประชาชนมากที่สุดแล้วก็เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาท่านลงไปที่ชุมชนในพื้นที่เขตสายไหมด้วยนะครับ
1: สถานที่รับน้ำเลยนะสายไหม
2: ถูกต้องช่วงหนึ่งท่านบอกว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการอนุมัติงบประมาณเยียวยา 4,000 กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันดูเพราะว่าจะต้องเข้าที่ประชุมครม.ต่างๆนะฮะก็ต้องเร่งเยียวยาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เรื่องเส้นทางเนี่ยอัปเดตกันนิดนึงนะครับล่าสุดจากที่ตามข่าวช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับบริเวณทางต่างระดับอนุสรณ์สถานฝั่งถนนพหลโยธินระดับน้ำยังท่วมสูงอยู่นะรถเล็กยังผ่านยากลำบากรถประจำทางก็มีวิ่งอย่างต่อเนื่องท่านใดที่สัญจรไปมาในเส้นนั้นระมัดระวังกันให้ดีด้วยครับ
1: ตรวจสอบเส้นทางกันให้ดีๆนะคะก่อนจะออกเดินทางค่ะ
2: ครับมาเริ่มเรื่องราวของเรากันบ้างนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นความช่วยเหลือจากหลากหลายหน่วยงานนะครับหลากหลายองค์กรหลากหลายมูลนิธินะครับรวมถึงพระมหากรุณาธิคุณจากสถาบันด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะครับพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ประสบกับความเดือดร้อนโดยเฉพาะคุณเห็นไหมเรื่องของการขาดแคลน
1: สำคัญมากเลยเรื่องอาหารแล้วก็น้ำดื่ม
2: น้ำดื่มนะครับดังนั้นเนี่ยโรงครัวพระราชทานนะครับจึงสำคัญมากๆนะครับแล้วก็ล่าสุดมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้มีการจัดตั้งนะครับโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุก เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่นี้เลยฮะคลองจันนะครับแล้วก็พื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบหลากหลายพื้นที่ครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีโรงครัวพระราชทานไปจัดตั้งภายในวัดบางเตยด้วยนะคะผลิตอาหารกล่องทั้งหมดเนี่ยวันละ 3,000 กล่องก็เป็นเวลา5วันตั้งแต่29กันยายนที่ผ่านมาถึง3ตุลาคม2569โดยเมนูที่จัดทำก็จะหมุนเวียนกันไปนะคะใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ทุกเชื้อชาติศาสนาเนี่ยได้รับประทานอาหารได้ด้วยนะคะ
2: ครับก็คำนึงถึงทุกมิตินะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนในประเทศไทยของเราก็มีหลากหลายศาสนานะครับอย่างพี่น้องไทยพุทธเนี่ยก็รับประทานได้แล้วก็พี่น้องไทยอิสลามไทยมุสลิมเนี่ยนะฮะก็รับประทานได้ด้วยนะครับและถ้าพูดถึงเรื่องของรถครัวสนามรถครัวพระราชทาน
1: หลายคนก็อยากรู้ว่ามันมีที่มายังไงนะคะ
2: เป็นโอกาสดีเราเล่ากันเลยดีไหมคุณมานัทมนนะครับเรื่องของรถครัวพระราชทานรถครัวสนามในยามจำเป็นในยามเดือดร้อนเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2563นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถครัวสนาม12คันแก่กองทัพบกนะครับเพื่อกระจายไปประจำการในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ประสบทั้งเรื่องของอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยรวมถึงสถานการณ์โรคระบาดแล้วก็สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆให้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับซึ่งกองทัพบกได้มีการน้อมนำพระราชปณิธานมาสู่การปฏิบัติโดยบูรณาการกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานส่วนราชการแล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนแล้วก็ณปัจจุบันนี้เรามีเครือข่ายประชาชนจิตอาสาด้วยนะครับในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้อาหารปรุงสุกใหม่เนี่ยส่งตรงถึงมือประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยเร็วที่สุดครับ
1: รถครัวสนามพระราชทานเนี่ยนะคะได้รับการออกแบบเนี่ยเป็นครัวเคลื่อนที่ที่เข้าปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วอยากรู้ไหมว่าภายในมีอะไรบ้าง
2: ครับ
1: ภายในเนี่ยติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาหารครบครันเลยนะคะมีหัวเตาแก๊สแรงดันสูงเนี่ยสองหัวเตาสำหรับทอดอาหารเนี่ยสองหัวหม้อหุงข้าวอีกขนาดใหญ่เลยสี่หม้อด้วยกันระบบแก๊ส LPG จำนวน4ถังถังเก็บน้ำสะอาดก็มีนะคะความจุไม่น้อยกว่า200ลิตรอ่างล้างภาชนะต้องมีด้วยนะคะเพื่อความสะอาดตู้แช่เก็บวัตถุดิบสดตู้เก็บของแห้งแล้วก็มีพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ประกอบเลี้ยงอย่างเป็นสัดส่วนรถคันหนึ่งนี่มีทุกอย่างครบเลยนะคะ
2: ถูกต้องครับก็รถคันหนึ่งเนี่ยประกอบอาหารได้ครบนะฮะทั้งมีการต้มผัดแกงทอดนึ่งนะฮะโอ้นึกถึงข้าวผัดกะเพราไข่ดาวเลยอ่ะนะ
1: ค่ะต้องไปนะ
2: ร้อนร้อน
1: ไปไหมที่รถครัวสนามตอนนี้ก็ต้องไปที่ไปมอบให้กับทางประชาชนที่เดือดร้อนแหละนะคะ
2: เที่ยงอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ฟังก็จัดรายการไปด้วยหิวไปด้วยเลยนะครับรถครัวสนามเนี่ยประกอบอาหารได้หลากหลายประเภทนะครับมั่นใจได้เลยว่าประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สะอาดนะครับแล้วก็ถูกหลักโภชนาการด้วยได้สารอาหารครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้ข้าวกะเพรานะครับแล้วก็มีข้าวผัดไข่เจียวแกงจืดแกงเผ็ดผัดผักเป็นไงเนี่ยนะฮะทำได้นะคุณผู้ฟังนะครับเมนูอาหารอ่อนสำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุเนี่ยก็ทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขีดความสามารถของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 กล่องต่อมื้อแล้วก็ต่อคันเนี่ยนะครับโดยมีชุดกำลังพลปฏิบัติงานในรถครัวสนามประมาณ12นายสามารถที่จะเสริมกำลังพลทหารจิตอาสาหรือว่าอาสาสมัครในพื้นที่ได้ตามขนาดของภารกิจนะครับตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบการปรุงอาหารการบรรจุกล่องรวมไปถึงการควบคุมความสะอาดไปจนถึงนู่นนะครับการลำเลียงอาหารส่งถึงชุมชนส่งถึงศูนย์พักพิงส่งถึงมือพี่น้องประชาชนนะครับที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับอาหารได้ครับ
1: ค่ะความสำคัญของรถครัวสนามเนี่ยไม่ได้อยู่เพียงจำนวนอาหารที่ผลิตได้นะคะแต่อยู่ที่ความคล่องตัวแล้วก็ความพร้อมในการเข้าถึงพื้นที่วิกฤตก็เพื่อให้อาหารทุกกล่องเนี่ยปรุงสุกใหม่สำคัญคือต้องถูกสุขลักษณะด้วยแล้วก็ส่งถึงมือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีในเวลาที่จำเป็นที่สุดค่ะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรถครัวสนามเราสรุปย่อๆมานะครับในเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็การทำหน้าที่ของเขาณปัจจุบันนี้ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์มากๆนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณมานัทมนพูดถึงการเข้าถึงพื้นที่วิกฤตการเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างยากลำบากแม้อยากจะเสนอข่าวนี้ให้กับทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันจริงๆเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยการอำนวยความสะดวกแล้วก็การเข้าถึงพื้นที่ ของกองทัพบกโดยหน่วยทหารที่ประจำในแต่ละพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่เขตคลองจันทน์ซึ่งเป็นพื้นที่ใหญ่แล้วก็ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับเขามีการใช้หมวดโดรนพระราชทานนะครับโดรนพระราชทานโดรนก็คืออากาศยานไร้คนขับและคุณผู้ฟังในส่วนของกองทัพบกเนี่ยนอกเหนือจากโดรนที่เราไว้ปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงแล้วเรายังมีการนำโดรนเนี่ยมาดัดแปลงให้เป็นยานพาหนะในการส่งสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยด้วยนะครับ
1: น้ำดื่มทั้งหลายนะคะเข้าไปในชุมชน
2: นะฮะมันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ส่งตรงได้ถึงมือแล้วมันสะดวกมากๆนะครับอันนี้นะครับในส่วนของหมวดโดรนพระราชทานกองพลพัฒนาที่1นะครับได้มีการลงพื้นที่สำรวจแล้วก็มีการติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ชุมชนคลองจันทน์เขตคลองจันทน์กรุงเทพนะครับโดยพบว่าระดับน้ำในพื้นที่เนี่ยสูงกว่า50เซนติเมตรนะครับส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ครับ
1: ค่ะหน่วยนะคะก็ได้นำอากาศยานไร้คนขับที่ว่านี้นะคะบินสำรวจพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็ติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงตรวจสอบพื้นที่ที่ประชาชนได้รับผลกระทบโดยพบผู้ประสบภัยเนี่ยติดค้างอยู่ภายในอาคารคลองจันทน์อาคารที่2นะคะจึงได้ใช้อากาศยานไร้คนขับเนี่ยลำเลียงอาหารแล้วก็น้ำดื่มเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ยังไม่สามารถที่จะออกมาในพื้นที่ได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สนับสนุนการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
2: ครับก็เรื่องความออกมาจากพื้นที่เนี่ยบางทีมันออกยากนะคุณวรมนพื้นที่ต่างๆก็ท่วมไม่เท่ากันอ่
1: ะ
2: บางทีท่วมลุยน้ำได้บางทีท่วมต้องว่ายออกอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะ
1: โดนก็ช่วยได
2: ้โดนช่วยได้เยอะนะครับทั้งนี้ข้อมูลจากการสำรวจของอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับก็จะถูกนำมาประกอบการประเมินสถานการณ์แล้วก็การวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้การเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็การวิเคราะห์สถานการณ์การรับมือต่างๆเนี่ยก็ตรงตามเป้าตามจุดได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ
1: ค่ะเอามาดูในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็เรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยมันก็ต้องมีการแบ่งมอบหน้าที่กันนะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ภายหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยอย่างที่คุณณัฐาได้เกริ่นไปนะคะว่ามีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจำนวนกว่า 4,000 ล้านบาทเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้แต่ละพื้นที่เนี่ยจัดทำรายละเอียดความเสียหายความจำเป็นแล้วก็ข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวค่ะและพร้อมกันนี้นะคะเห็นว่านายกรัฐมนตรีมีการมอบหมายแล้ว
2: ถูกต้องครับก็มีการมอบหมายนะครับให้ผู้รับผิดชอบกำลังในการกำกับติดตามแล้วก็ประสานงานแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีเอกภาพในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านนายกได้มีการมอบหมายให้ทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้รับผิดชอบก่อนหน้านี้ที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นท่านสั่งการเลยบอกว่ากำลังพลหมื่นนายรถเนี่ยเอาลงไปเลยเป็นพันคันตอนแรกเนี่ยนะครับแล้วก็พอช่วงหลังมาก็มีการนำยุทธโภคกรอื่นเนี่ยลงพื้นที่ด้วยนะครับก็ยังดูแลกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประชาชนก็ยังเดินทางยังไม่ค่อยสะดวกเนี่ยนะครับท่านก็ให้ดำเนินการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนกว่าจะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วก็คลี่คลายต่อไปครับ
1: ค่ะการมอบหมายดังกล่าวนะคะผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะกำกับสั่งการแล้วก็ประสานหน่วยงานในนามของนายกรัฐมนตรีได้เลยนะคะแทนท่านได้เลยเพื่อให้สามารถการแก้ปัญหาเนี่ยด้วยรวดเร็วมีปัญหาเฉพาะหน้าอะไรก็แก้ได้ลดผลกระทบจากสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะ
2: ครับก็ภายหลังจากการที่มีการมอบหมายให้กับทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแล้วเนี่ยนะครับก็ได้มีการเร่งประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยย้ำนะเรื่องของหลักการทำงานบอกว่าทุกหน่วยเนี่ยต้องเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็ทำงานเป็นทีมเดียวกันสังเกตไหมเรื่องของการบูรณาการเรื่องของการทำงานเป็นทีมไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับรวมถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดล่าสุดผมเห็นที่ปาจีนอ่
1: ะ
2: ค
1: ุ
2: ณมาดรัฐมนตรีนะฮะมีการใช้ยานเกราะพยาบาลอ่ะเขาเอามาปรับปรุง
1: เอายานเกราะไปช่วยเขาเรียกว่ายานเกราะพยาบาล
2: นะ
1: ถูกต้อง
2: ปกติไอ้ยานเกราะเหล่านี้เราจะเห็น
1: ใน
2: ช่วงที่มีการศึกมีการรบนะครับหรือว่า
1: การฝึกซ้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้ด้วย
2: นี่แหละที่ผมอยากจะบอกก็คือยุทโธปกรณ์ทุกชิ้นของกองทัพบกนะครับเรามีการปรับการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยจำเป็นนะครับเพื่อเร่งลดผลกระทบแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดตามมตินะครับตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนะครับรวมถึงเรื่องของการประเมินสถานการณ์ด้วยหลักๆเขาก็โฟกัสไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกแล้วก็แม่น้ำบางปะกงรวมถึงอ่าวไทยด้วยครับ
1: ค่ะมาดูวันนี้นะคะพอหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยท่านได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านเริ่มแล้วนะคะ
2: ครับ
1: มีกำหนดการเดินทางสำรวจทางอากาศค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ภาพรวมเส้นทางการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกเชื่อมต่อแม่น้ำบางปะกงแล้วก็อ่าวไทยค่ะก็เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประสานแล้วก็สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดการท่านเป็นยังไงบ้างวันนี
2: ้ครับก็ตั้งแต่ช่วง 8:00 นที่ผ่านมานะครับท่านพร้อมคณะเนี่ยก็เดินทางไปที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์กรุงเทพมหานครหลังจากนั้น 8:30 โดยประมาณนะครับก็ออกเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์สำรวจเส้นทางนะครับก็เป็นเส้นทางน้ำน่ะไม่ว่าจะเป็นที่คลองจันทร์สะพานภูมิพลสะพานกาญจนาภิเษกนะครับไปจนถึงนู่นน่ะปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการบางปูปากแม่น้ำบางปะกงบางน้ำเปรี้ยวลำลูกกามีนบุรีนะครับแล้วก็กลับมาที่คลองจันทร์จากนั้นก็เดินทางกลับไปที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์อันนี้คือกำหนดการคือมันบินดูได้รอบอ่ะเนี่ยนะครับ
1: ก็จะต้องมาดูกันอีกทีนึงนะว่าจะมีการแถลงยังไงบ้างเรื่องของสภาพแต่ละพื้นที่นะคะมาดูในส่วนของท่านแม่ทัพภาคที่1บ้างนะคะก็ทางท่านแม่ทัพภาคที่1พลโทวรยศเหลืองสุวรรณนะคะท่านก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าในภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่แฟลตคลองจันทน์บางกะปิซึ่งก็หนักอยู่นะคะมีการมอบให้กองพลที่1รักษาพระองค์เนี่ยรับผิดชอบพื้นที่โดยระดมหน่วยขึ้นตรงต่างๆนะคะก็มาช่วยกันดูแลในทุกๆมิติเลยนะคะบูรณาการร่วมกับสำนักงานเขตแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมกับรถบรรทุกขนาดใหญ่มีเรือมีเครื่องมือต่างๆมากมายเลยค่ะก็ที่สำคัญเลยก็คือมีการแจกจ่ายอาหารเนี่ยอันเนี้ยมากันทุกที่เลยนะคะทุกส่วนก็ร่วมกันเรื่องของอาหารน้ำดื่มเนี่ยให้เพียงพอต่อประชาชนที่อยู่ในแฟลตนะคะ
2: ครับอันนี้ก็พูดถึงแฟลตคลองจันทน์นะครับแมปเคหะล่มเกล้าอย่าเพิ่งน้อยใจคุณผู้ฟังครับหน่วยทหารก็หนักแล้วก็ดูแลกันอยู่นะครับเคหะล่มเกล้าเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นกรมการทหารช่างนะครับได้มีการนำเรือยางแล้วก็กำลังพลลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่28แล้วโอกาสช่วยเหลือเป็นไปอย่างทุลักทุเลนะครับเพราะว่าพื้นที่ในบางจุดที่น้ำท่วมขัง
1: เนี่ยน้ำสูงมาก
2: มันสูง
1: เป็นเมตรเลย
2: แล้วก็เวลานำเรือยนต์เข้าไปในพื้นที่ก็ต้องระวังอีกอ่
1: ะ
2: นะเพราะว่าบ้านบางคนมีกระจกมีอะไรอย่างเงี้ยบางที
1: จะไปเจออะไรบ้างใช
2: ่ไหมถ้าแล่นเรือไปเร็วๆอ่ะคลื่นน้ำมันก็กระทบ
1: กระเด็นน้ำ
2: ทำให้บ้านเขาเสียหายอีกมันก็ต้องระมัดระวังเนี่ยนะครับย้อนกลับมาที่คลองจันทน์นะครับคุณผู้ฟังแม่ทัพภาคที่หนึ่งท่านก็ได้มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็รับฟังการบรรยายสรุปนะครับรวมถึงมีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องท่านบอกอย่างนี้บอกว่าให้ความคันกับเรื่องของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยเป็นอันดับแรกนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลให้ครบในทุกมิตินะครับตั้งแต่การอำนวยความสะดวกการขนย้ายสิ่งของแล้วก็เรื่องของอาหารการกินรวมถึงไปยังที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ได้มีการเปิดไว้ครับ
1: ค่ะก็ทางกองทัพภาคที่1นี่ที่ผ่านมาเนี่ยมีการระดมสรรพกำลังอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็รวมถึงจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างพื้นที่ภาคกลางเนี่ยก็เรียกว่าเต็มความสามารถแล้วก็ยังได้รับความเพราะจากผู้ที่มีจิตศรัทธาในหลายภาคส่วนสนับสนุนเรื่องของถุงยังชีพด้วยอาหารน้ำดื่มนะคะแจกจ่ายกันให้เพียงพออย่างต่อเนื่องค่ะ
2: ค
1: เอามาดูทาสแมวทาสหมาบ้างสิดีกว่าคุณนะถ่ะ
2: นะ
1: น้องๆเป็นยังไงกันบ้างอะ่ะน้องหมาน้องแมวอะ่ะเป็นห่วงจังเลย
2: โอ้โหไม่ใช่แค่คนไงนะหมาแมวน้องหมาน้องแมวนี่แหละก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงนะคุณผู้ฟังของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับแต่ด้านของสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขได้มีการประสานกับกลุ่ม NGO นะครับเครือข่ายกรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักงานเขตในพื้นที่สนับสนุนการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของผู้ประสบภัยน้ำท่วมสูงนะครับในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นลาดกระบังนะครับหรือว่าที่ศูนย์พักพิงสุนัขแมวประเวศนะครับแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของอาหารกรงเลี้ยงสัตว์แล้วก็เวชภัณฑ์เบื้องต้นอบอุ่นใจจังเลยอ่ะ
1: ก็ศูนย์พักพิงสุนัขแมวของกทมที่ประเวศเนี่ยเขาบอกว่ายินดีเลยนะยินดีรับสุนัข แล้วก็น้องแมวเหมียวเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยสามารถนำรถยกสูงเนี่ยเข้ามาส่งที่ศูนย์พักพิงประเวศได้ค่ะเนื่องจากทางเขาก็บอกว่ามีระดับน้ำตอนนี้ก็คือเลยหัวเข่าทั้งนี้กทมเองก็อยู่ระหว่างการขอสนับสนุนรถยกสูงจากกรมปศุสัตว์ด้วยแล้วก็มีการจัดทำขั้นตอนเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถนำสัตว์เนี่ยคืนกลับไปสู่เจ้าของเดิมนะคะหลังจากที่ฟื้นฟูสภาพน้องแล้วแล้วก็น้ำเนี่ยลดลงแล้วเป็นปกติดีนะคะ
2: ครับ
1: ช่วงนี้พักฟังเพลงกันดีกว่า
2: ดีครับก็เป็นบทเพลงที่อยากจะส่งกำลังใจนะครับแล้วก็ถ้าใครมีเรื่องราวที่อยากจะเล่าสู่กันฟังอยากจะพูดคุยกันต่ออยากจะเป็นกำลังใจให้กันก็ส่งมาได้นะครับ
1: ที่เ
2: พจอันนี้เรดิโอนะครับกับเพลงนี้เพลงอะไรนะครับ
1: เล่าสู่กันฟังค่ะพี่ธงชัยค่ะ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569 ถึง 24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าคุณผู้ฟังรับฟังรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับวันนี้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยจริงๆต้องจัดวันที่28แต่เนื่องจากวันที่28ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดพิเศษตามคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับทำให้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกวันนี้ก็เลื่อนมาจัดวันนี้แทนว่ากำลังพลทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงนะครับมีทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการจัดกิจกรรมบริเวณหน้าเสาธงนะครับก็คืออยู่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติภายในกองบัญชาการกองทัพบกครับ
2: ค่ะพิธีในวันนี้นะคะก็ประกอบด้วยการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของธงชาติไทยด้วยนะคะ
0: ครับ
2: มีการบรรเลงเพลงชาติโดยวงดุริยางค์ทหารบกค่ะแล้วก็ร่วมกันเคารพธงชาติแล้วก็ร้องเพลงชาติไทยเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และที่สำคัญค่ะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อปีพ.ศ. 2460นะคะแล้วก็ต่อมาคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีมตินะคะให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยตั้งแต่ปี2560เป็นต้นไปค่ะ
0: กับก็ขณะเดียวกันนะครับวันนี้30กันยายนวันสุดท้ายท้ายที่สุดของปีงบประมาณนะครับแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายการทำงานของกำลังพลที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในปีนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีมุทิตาจิตแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่เกษียณอายุราชการเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ตั้งแต่10นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะครับก็จะใช้หลักๆคือ2พื้นที่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกคือที่หอประชุมกิตติขจรอันนี้จะเป็นการจัดพิธีสงฆ์แล้วก็ใช้ที่บริเวณห้อง221ด้วยครับ
2: ค่ะโดยในช่วงแรกนะคะเวลา10นาฬิกาพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกก็จะเป็นประธานนำกำลังพลเนี่ยร่วมพิธีเป็นพิธีสงฆ์นะคะเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เกษียณอยู่ราชการค่ะขณะที่ช่วง 12:50 นโดยประมาณภายหลังจากที่คณะผู้บังคับบัญชาที่จะเกษียณอยู่ราชการเนี่ยรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเสร็จแล้วพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการบกท่านก็จะเป็นประธานในพิธีมุทิตาจิตแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่เกษียณอยู่ราชการในลำดับต่อไปค่ะ
0: กับก็ขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้29กันยายนก็มีการจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นในพลนะครับที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าก็มีทางด้านของพลเอกพนาครับปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในพิธีด้วยจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย283นายด้วยกันนะครับ
2: ค
0: งต้องล่ำลากันที่เรื่องนี้แล้วนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินคุณมาณัฐบุญผมณัฐะพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลสั่งเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ศูนย์แถลงข่าวอุทกภัยเผยน้ำท่วมแฟลตคลองจันลดลงภาพรวมทั่วประเทศฝนลดแต่ยังต้องเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยแถลงว่าภาพรวมฝนทั่วประเทศลดลงยกเว้นภาคใต้ตอนล่างทั้งนี้ช่วงวันที่ 4-6 ตุลาคมฝนจะกลับมาตกอีกครั้งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูที่อาจจะส่งผลถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครสำหรับในกรุงเทพเองระดับน้ำในคลองส่งน้ำลดลงอย่างมากหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ร่วมกับกรุงเทพมหานครเพิ่มเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งในฝั่งตะวันออกส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณแฟลตคลองจันทร์ลดลง30เซนติเมตรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีหารือกับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ Work From Home ต่ออีกระยะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรส่วนภาคตะวันออกระดับน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีสูงสุดแล้วในวันนี้และกำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในอีก 1-2 วันนี้การช่วยเหลือเยียวยาขนาดนี้ยังใช้ระบบงบกลางและงบภัยพิบัติเป็นหลักส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและระยะยาวรัฐบาลเดินหน้าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืนยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงขยายวงกว้างหลังเขื่อนเจ้าพยาแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม12อำเภอ156ตำบล881หมู่บ้าน39ชุมชนรวม 34,803 ครัวเรือนได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานบางไทรพระนครศรีอยุธยาบางประอินบางปะหันลาดบัวหลวงนครหลวงวังน้อยท่าเรือและอุทัยโดยมีการรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1รายในพื้นที่อำเภอเสนาโดยที่ชุมชนหมู่7ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยาระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนสูงกว่า2เมตรชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักบ้านเรือนหลายหลังถูกน้ำท่วมจนต้องนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดไว้บนถนนด้านนอกล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยช่วงแรกเริ่มจากภาคเหนือและภาคอีสานก่อนจากนั้นภาคอีสานจะมีอากาศเย็นลงช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกันโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4: น้ำท่วมถนนอย่าประมาทความลึกจากสายตาหากน้ำสูงกระแสน้ำแรงอย่าฝืนขับรถเพราะรถอาจดับเครื่องยนต์เสียหายเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตให้จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คนลุกทุ่ง Next It's Radio
1: Presented by
2: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
3: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์ค่ะอยู่กับน้ำตรียาเช่นเคยนะคะช่วงฝนตกแบบนี้นะคะหลายคนสงสัยค่ะสำหรับคนที่ใช้รถไฟฟ้านะคะหรือว่ามีความสนใจที่จะใช้รถไฟฟ้านะคะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเขาชาร์จได้ไหมตอนที่ฝนตกนะคะคำตอบก็คือได้ค่ะถ้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะคะแล้วก็ใช้งานอย่างถูกวิธีนะคะเพราะว่าหัวชาร์จไฟฟ้าเนี่ยเขาถูกออกแบบมาค่ะให้ใช้งานในบริเวณที่เป็นกลางแจ้งได้นะคะและมีระบบป้องกันน้ำอยู่แล้วแต่ค่ะสิ่งที่ต้องระวังก็คือหัวชาร์จที่เสียหายหัวชาร์จที่ชำรุดปลั๊กที่ไม่แน่นหรือมีน้ำขังบริเวณจุดชาร์จนะคะซึ่งถ้าเห็นว่ามีน้ำที่ผิดปกติหรือว่าอุปกรณ์ที่ดูไม่สมบูรณ์แล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานก่อนค่ะและสำหรับวิธีการดูแลรถไฟฟ้าในช่วงหน้าฝนนะคะก็คือการล้างรถโดยสม่ำเสมอตรวจยางบ่อยขึ้นเช็คไปปัดน้ำฝนและสุดท้ายค่ะหมั่นตรวจดูใต้ท้องรถนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารถของคุณเนี่ยเคยลุยน้ำที่หนักก็ควรที่จะเช็คใต้ท้องรถดูบ้างค่ะ

0: ชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ที่บ้าน
1: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
2: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินก็ตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
6: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
7: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: สถานีวิทยุจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีชี้แจงแจกเงินประชาชนช่วยน้ำท่วมเพราะถุงยางชีพหมดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้
3: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิกพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: นายกรัฐมนตรีชี้แจงเงินแจกประชาชนช่วยน้ำท่วมสะอาดเพราะถุงยางชีพหมดส่วนกลับไอรัชนกอย่าดึงประชาชนเป็นตัวประกันทางการเมืองยังน้อมรับคำด่าถือว่าให้ได้ระบายคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในการที่ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมโดยระบุว่าไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้อย่าไปสนใจพอพูดแบบนี้ก็ว่าตนไม่สนใจเดี๋ยวก็หาว่าไม่รับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์อีกแต่นายกบอกว่าวันนี้ต้องทำงานอย่างเดียวใครจะดุจะด่ากล่าวว่าก็จะน้อมรับใครกล่าวคำแรงๆมากก็ถือว่าเขาได้ระบายนึกสภาพว่าเป็นเราอาจจะแรงกว่าเขาก็ได้แต่เมื่อปล่อยให้เขาได้ระบายอย่างเต็มที่ก็ไม่เป็นไรซึ่งเราเป็นรัฐบาลเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้วผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีที่นายกมอบเงินให้กับชาวบ้านระหว่างลงพื้นที่เขตสายไหมกรุงเทพเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยนายกระบุเพียงว่าถุงยางชีพที่นำไปแจกหมดเมื่อสอบถามถึงกรณีที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ตั้งคำถามว่าเงินที่ให้สะอาดหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองวันนี้เป็นเวลาในการช่วยเหลือต่างคนต่างถามก็ยิ่งทำให้แตกแยกกันไปใหญ่ต้องสมัครสมานสามัคคีกันมุ่งไปที่การช่วยเหลือประชาชนเงินตนเองสะอาดแน่นอนเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการเลยและที่ให้ประชาชนไปเพราะว่าถุงยังชีพที่เตรียมไปหมดพอดีและประชาชนก็เดินมาไกลตนจึงไม่รู้จะตอบแทนอะไรจึงอยากมอบในสิ่งที่ติดตัวไปก็เท่านั้นเป็นความตั้งใจของตนเองทำอะไรได้ก็จะทำไม่คิดว่าเป็นเรื่องของการเมืองเลยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าคำถามที่ถามว่าต้องไม่เอามาตรฐานตนเองมาเปรียบเทียบกับคนอื่นผู้สื่อข่าวถามย้ำว่านางสาวรักชนกใช่หรือไม่นายกตอบกลับทันทีว่าใช่ก่อนจะพูดว่าพ่อแม่ของตนสั่งสอนมาดีให้ดูแลพี่น้องประชาชนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำรับมือระลอกใหม่ยอมรับต้องปรับแผนร่วมปภ.พัฒนาระบบเตือนภัยเซลล์บรอดแคสต์คุณวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงภาพรวมการจัดการน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าปัจจุบันนี้ระดับน้ำในคลองหลัก3แห่งทั้งคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวและคลองแสนแสบเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้สถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนสายหลักส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันพรุ่งนี้แต่เราก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังคลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังและเขตสายไหมที่ยังคงมีปริมาณน้ำที่สูงและอาจมีน้ำเหนือไหลเข้ามาสมทบรวมถึงบริเวณชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่กรุงเทพมหานครจะต้องเร่งเสริมคันกั้นน้ำและอุดจุดฟันหลออย่างใกล้ชิดและเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงกว่าระดับน้ำในคลองกรุงเทพมหานครจึงไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำได้โดยตรงแต่ว่าต้องใช้วิธีเร่งสูบน้ำข้ามคันกั้นน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมทั้งดึงเครื่องสูบน้ำพญานาคเข้ามาเร่งดูดน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังอาทิเช่นแฟลตคลองจันทร์ซึ่งสามารถดึงน้ำลดลงได้15ซมต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังเร่งพร่องน้ำในแก้มลิงเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝนและน้ำเหนือระลอกใหม่ที่กำลังจะมาถึงในส่วนของระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอดแคสต์ทางผู้ว่ากทม.ยอมรับว่ายังคงเป็นเรื่องใหม่จึงต้องเร่งปรับกระบวนการทำงานร่วมกับปภ.เพื่อวางขั้นตอนและการส่งข้อความแจ้งเตือนให้มีความแม่นยำตรงจุดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความตื่นตระหนกมากจนเกินไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: หากน้ำท่วมเข้าถึงพื้นห้องโดยสารรถยนต์อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะความชื้นจากเชื้อราจะทำให้เกิดกลิ่นอับและเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใต้พรมได้ควรนำรถเข้าตรวจสอบและทำความสะอาดโดยเร็วที่สุดศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
2: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
4: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: เช่นทุเดย์ค่ะอยู่กับน้ำตรียาเช่นเคยนะคะสำหรับท่านที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยมี4สารอาหารค่ะที่ควรที่จะใส่ใจเลยนะคะแล้วก็เลือกที่จะรับประทานค่ะอันดับแรกก็คือวิตามิน B รวมค่ะสำหรับวิตามิน B รวมเนี่ยนะคะก็พบในอาหารที่หลากหลายชนิดเลยนะคะโดยเฉพาะอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อวัวหรือว่าเนื้อไก่นะคะอันดับ2ก็คือโปรตีนค่ะโปรตีนก็อยู่ในทั้งแหล่งโปรตีนจากสัตว์แล้วก็พืชนะคะทั้งสัตว์ที่ไม่ติดมันรวมถึงไข่นะคะนมถั่วนะคะอันดับ3ก็ได้แก่น้ำแล้วก็เกลือแร่ค่ะนอกจากจะต้องดื่มน้ำสะอาดที่เพียงพอแล้วนะคะก็ยังสามารถได้รับแร่ธาตุจากเกลือแร่บางชนิดนะคะรวมถึงผักผลไม้น้ำซุปต่างๆและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือแร่ธาตุค่ะแร่ธาตุที่จำเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นสังกะสีนะคะซึ่งก็สามารถพบได้ในอาหารที่หลากหลายนะคะทั้งในเนื้อสัตว์อาหารทะเลไข่ถั่วแล้วก็ธัญพืชค่ะสุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมนะคะที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ตามสัดส่วนอย่างนี้ในทุกวันค่ะ

0: ชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: หอม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official at QDaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เหนื่อยโอ้ยแมลงกัดคัดตึง
5: เมื่อไหร่ให้จำไว้อย่ามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
6: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
7: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
8: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรถร่วมบริการหยุดเดินรถ5เส้นทางเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมและรองผู้ว่ากทม.ชี้แจงข้อมูลกรณีข่าวลือคันกั้นน้ำสายไม้แตกสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันคันกั้นน้ำสายไหมไม่ได้แตกเป็นเพียงน้ำล้นคันกั้นน้ำเท่านั้นคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: รองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพงษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครชี้แจงข้อมูลกรณีข่าวลือคันกั้นน้ำสายไหมแตกโดยยืนยันว่าเป็นเพียงน้ำล้นคันกั้นน้ำซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีสถานีสูบน้ำพระโขนงถูกตั้งข้อสังเกตว่าทำงานล่าช้ายืนยันว่ามีการเดินเครื่องเต็มกำลังเนื่องจากคลองประเวศบุรีลมมีลักษณะคดเคี้ยวแบบไส้ไก่ทำให้น้ำเดินทางถึงสถานีได้ช้าโดยทางกทมเตรียมก่อสร้างอุโมงค์รับน้ำบริเวณวัดมหาบุตรเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวแล้วสำหรับสถานการณ์เหนือและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างคงควบคุมได้แต่ขอให้ชุมชนนอกคันกั้นน้ำและจุดที่มีรอยเลือดซึมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับภาพรวมการระบายน้ำในทรงต่างๆขณะนี้ระดับน้ำในคลองแสนแสบปรับตัวได้ดีโดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤตอย่างเคหะคลองจันมีน้ำค้างสะสมกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตรเจ้าหน้าที่ได้ทำการปรับแผนการสูบน้ำขึ้นผิวถนนเพื่อให้น้ำลงท่อระบายน้ำหลักจนสามารถลดระดับได้ถึง50เซนติเมตรภายในเวลา2ชั่วโมงขณะที่โซนสายใหม่และสะพานใหม่ได้ประสานเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนขึ้น10เซนติเมตรเพื่อประคองสถานการณ์ร่วมกับจังหวัดใกล้เคียงคงเหลือเพียงโซนลาดกระบังและศรีนครินทร์ที่ยังหนักเนื่องจากไม่มีอุโมงค์ระบายน้ำเหมือนคลองแสนแสบสราการเลียมทองรายงาน
4: บริษัทขนส่งจำกัดอัปเดตรถร่วมหยุดเดินรถ5เส้นทางจากสถานการณ์น้ำท่วมคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและประเมินการเดินทางโดยรถโดยสารของบริษัทและรถร่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารโดยปัจจุบันผู้ประกอบการรถร่วมที่ให้บริการรถตู้โดยสารและรถมินิบัสแจ้งหยุดการเดินรถชั่วคราวใน5เส้นทางได้แก่สาย56กรุงเทพเอกมัยพนมสารคามสาย914กรุงเทพเอกมัยจันทบุรีสาย917กรุงเทพเอกมัยแหลมงอบสาย21กรุงเทพจตุจักรปักธงชัยสาย9920กรุงเทพจตุจักรบ้านสร้างปราจีนบุรีทางนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการรถร่วมคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญหากสถานการณ์คลี่คลายและเส้นทางสามารถสัญจรได้มีความปลอดภัยให้กลับมาให้บริการเดินรถตามปกติและภาพผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
4: พลเรือเอกธาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวถึงการเตรียมเรือผลักดันน้ำสนับสนุนการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยว่ายืนยันว่าในขณะนี้มีความพร้อมอยู่ที่จะมีการประสานเข้ามาโดยภาพรวมในขณะนี้กองทัพเรือมีเรือผลักดันน้ำกว่า100ลำโดยขณะนี้แบ่งไปยังพื้นที่ต่างๆทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร43ลำและนครนายกส่วนภาคใต้เตรียมไว้10ลำและพร้อมที่จะนำไปยังพื้นที่ต่างๆอีก46ลำพลเรือเอกธาดาวุฒิยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะนำเรือผลักดันน้ำย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆและกำลังพลนั้นมีเพียงพอโดยบูรณาการบุคลากรจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทุกพื้นที
7: ่เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ทักทายด้วยเพลงนี้นะครับเพลงที่เนื้อหาและก็ความหมายเพลงรวมถึงท่วงทำนองเมโลดี้เนี่ยฟังแล้วอบอุ่นอบอุ่นนะขอบใจที่ฮักอ้ายบ่มไม่ทองคำนะครับฝนจะตกฟ้าจะร้องน้ำจะท่วมขอบคุณครับคนน่ารักที่ผมรักทุกคนที่ยังเหนียวแน่นแล้วก็มากันตามนัดด้วยนะครับLINE at DJKLTFM ครับส่งเพลงมาได้วันนี้อยากช่วยผมจัดรายการด้วยเพลงอะไรล่ะครับวันนี้วันส่งท้ายเดือนกันยายนนะครับขอบคุณครับหลายข้อความเลยนะเข้ามาทักทายกันแล้วตั้งแต่เพลงแรกยังไม่จบหรือบางข้อความก็มาก่อนเพลงแรกด้วยนะแต่ว่าตอนนี้นี่มีเหตุด่วนๆเรื่องด่วนๆนิดนึงต้องแจ้งกันนะฮะก็คือตอนนี้จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะมีการเตือนน้ำท่วมแล้วครับเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นมากเลยนะฮะเนื่องจากว่าระดับน้ำจากแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็คลองต่างๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะครับอาจล้นตลิ่งนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลบ้านมะเกลือตำบลบ้านแก่งตำบลบ้านม่วงแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่เลยนะครับเอาเป็นว่านะครับช่วยกันส่งข่าวบอกกันนิดนึงใครอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้นะครับระดับน้ำจากแม่น้ำลำคลองต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากและรวดเร็วด้วยนะครับเตรียมรับมือไว้นิดนะฮะข้าวของขนขึ้นที่สูงกันไว้หน่อยแล้วก็คอยติดตามรับฟังการประกาศเตือนภัยจากสื่อต่างๆกันนะฮะฝากกันด้วยความเป็นห่วงบรรยายด้วยนะครับแล้วในกรุงเทพปริมณฑลแหละครับวันนี้หลายพื้นที่เลยระดับน้ำเริ่มดีขึ้นแล้วจุดต่างๆที่คนน่ารักอยู่นะครับเป็นยังไงอัปเดตกันนิดนึงครับมาเลย

คือเพราะมากนะฮะทั้งอินโทรเอาโทรทั้งเสียงร้องไม่อยากพูดทับเลยทีเดียวเพลงนี้นะครับแฟนเก่ากลับใจนะครับเวอร์ชั่นของก้อยชาลินีแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับเอิ้นขวัญนางตาโตชิสนุพงศ์สายแนนหัวใจก้องห้วยไร่นะครับขอบคุณทุกข้อความด้วยนะฮะที่อวยพรวันคล้ายวันเกิดวันนี้ให้ผมมาครับพรใดให้มากลับไปร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับล่าสุดครับมีสถานการณ์น้ำอัปเดตมาอีกหนึ่งที่ครับคือที่จังหวัดปราจีนบุรีนะฮะทราบมาว่าตอนนี้เนี่ยทุกอำเภอเลยนะฮะระดับน้ำสูงขึ้นอ้าวใครมีญาติมีเพื่อนนะครับมีคนสนิทอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้ทุกอำเภอเนี่ยระดับน้ำสูงขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดูแลกันด้วยนะครับนะเตรียมรับมือกันนิดนะข้าวของยกขึ้นที่สูงสักหน่อยนะครับแล้วก็เตรียมรับมือกันหน่อยอันนี้ฝากเตือนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ส่งกำลังใจไปด้วยนะครับทักทายกันนิดนึงครับมากันด้วยความน่ารักอย่างอบอุ่นอุ่นหนาฝาครั่งเลยทีเดียวคุณพี่สายน้ำสวัสดีครับขอบคุณคำอวยพรครับคุณแม่จุกมาแล้วนะครับแม่น้องนกชลิดานี่ตอบมาอย่างน่ารักเลยนะผมถามไปว่าจุดที่คนน่ารักทั้งหลายอยู่นี่เรื่องฝนฟ้าเป็นยังไงน้ำท่าเป็นยังไงน้องนกตอบมาเลยจุดที่คนน่ารักอยู่ตอนนี้นะเจริญนครฝนไม่ตกน้ำไม่ท่วมค่ะต้องบอกว่าตอบอย่างน่ารักเลยนะสวัสดีน้องการ์ตูนด้วยครับป้าแป๋วคุณแม่แอ๋วสกลนครครับน้องจอยลดาพี่นุชราบ11นะครับน้องปลายตะวันพี่นกสมพิษพี่ละอองดาวพี่จินปอเปียป้าเผาคุณพี่ศรีสุดาครับคุณแม่จุกนะฮะพี่สวนีมาแล้วน้องมนนะฮะเมเจอร์ซีคอนเนี่ยเข้ามาทักทายนะครับเอาละผมเห็นแล้วครับเพลงที่ส่งเข้ามานะบางเพลงนี่มีกำลังใจส่งผ่านเพลงมาด้วยบอกให้ทุกคนที่กำลังประสบเรื่องของน้ำท่วมอยู่เนี่ยผ่านพ้นไปได้โดยเร็วอย่างเช่นเพลงนี้ครับส่งมาจากน้องจอยลดาเลยอ่ะบอกว่าขอส่งกำลังใจผ่านเพลงนี้เนี่ยให้กับทุกคนที่กำลังประสบเรื่องน้ำท่วมอยู่ให้ผ่านพ้นเวลานี้ไปได้โดยเร็วไปอีกหนึ่งแรงใจเลยครับ

0: อีกหนึ่งเพลงเพราะของกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะครับวอนปฏิหารไม่ได้ฟังนานแล้วแล้วก็ก่อนหน้านั้นไดอารี่ครับเอสปรัชญาอีกหนึ่งเพลงเพราะนะครับที่วันนี้มีส่งเข้ามาทาง LINE @DJKLTFM ด้วยครับสวัสดีครับพี่แมวทักทายเพิ่มเติมพี่หนูพินแล้วก็น้องจิ๊บจิ๊บนะครับมาอย่างอบอุ่นแล้วเลยทีเดียวด้วยนะฮะตอนนี้ที่สถานีเรานี่ตอนผมเดินทางมาจัดรายการนี้ก็มีฝนลงมาไม่ถึงกับหนักนะฮะแต่ก็เรียกว่ามีชุ่มฉ่ำให้เปียกกันบ้างตอนนี้แดดจ้าแล้วนะฮะแดดจ้าแล้วจุดอื่นครับเป็นยังไงกันบ้างครับอัปเดตเรื่องของฝนฟ้ามานิดนึงที่ยังแปรปรวนกันอยู่นะแล้วผมก็จะพยายามระหว่างการจัดรายการเนี่ยผมก็จะพยายามพูดคุยนะครับแล้วก็อัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำนะฮะสถานการณ์น้ำแล้วก็เรื่องของฝนฟ้าประกอบการฟังเพลงแล้วก็เรื่องราวดีๆไปนะฮะคุณพี่แมวนะครับก็บอกว่าทานยาแล้วก็พักผ่อนไปได้2ชั่วโมงแล้วครับผมดูแลสุขภาพนะครับคนเลยนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะฮะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยครับอากาศแบบนี้พยายามพักผ่อนมากๆนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินให้ดีด้วยอดเป็นห่วงไม่ได้นะครับส่วนใครที่ยังประสบเรื่องของน้ำท่วมขังรอระบายอยู่ก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็วฮะอีกไม่กี่วันครับฝนน่าจะหมดทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plusน้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: ล่าสุดนะครับเมื่อสักครู่นี้บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนนะครับตอนนี้ก็ได้มีการเสริมนะฮะเสริมแนวกระสอบทรายเนี่ยไปเสริมแนวป้องกันแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีการประกาศจากกรมชลประทานนะครับว่าจะเพิ่มปริมาณน้ำการระบายขึ้นนะฮะเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับนั่นก็เป็นการเคลื่อนไหวนะบริเวณท่าน้ำนนจังหวัดนนทบุรีนะครับตอนนี้ใครอยู่บริเวณแนวเขื่อนริมกั้นน้ำหรือว่าอยู่ริมน้ำเนี่ยจะต้องเตรียมรับมือกันสักนิดนึงนะครับแล้วก็คอยฟังประกาศเตือนด้วยนะฮะเห็นไหมนะครับว่าตอนนี้อากาศแบบนี้เนี่ยทั้งแปรปรวนเนี่ยแล้วก็มีน้ำท่วมขังรอระบายด้วยเนี่ยเรื่องของไวรัสแบคทีเรียต่างๆเนี่ยก็มักจะตามมาด้วยนะครับต้องดูแลสุขภาพของเราเสริมสร้างภูมิต้านทานนะครับน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะเพราะว่าพอยต์หลักของเขาเนี่ยนะนอกจากดูแลเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมระดับไขมัน LDL คอเลสเตอรอลในหลอดเลือดในเลือดแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งนะครับก็คือเห็ด13ชนิดที่สกัดมาเป็นน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสเนี่ยก็มีหลายอย่างนะที่เขาช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยอย่างเช่นเห็ดยามาบูชิตะเกะอย่างนี้นะซึ่งการเสริมสร้างภูมิต้านทานเนี่ยช่วงเวลาห้วงเวลาแบบนี้เนี่ยผมว่าสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าภูมิตกนะฮะ NK cell ที่เม็ดเลือดขาวสร้างเนี่ยเกิดมีปริมาณไม่มากพอไม่แข็งแรงพอเนี่ยเราอาจเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสเนี่ยนะครับเรียกว่าดูแลสุขภาพได้หลายทางเลยไม่ว่าจะเป็นการควบคุมระดับไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดเสริมสร้างภูมิต้านทานอย่างนี้แหละครับสมาชิกคนลูกทุ่งเน็กนะครับถึงได้ปื้มปริ่มแล้วก็ออเดอร์มาอย่างไม่ขาดสายเลย02-857-5119นะครับ02-857-5119นะครับโปรดีๆ3กล่อง999บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วย
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง
3: Next It's Radio Presented by

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
3: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
6: Next Sound Check
7: Sound Check

0: อีกหนึ่งเพลงเพราะนะครับซิงเกิลล่าสุดของฝนศิลารัตน์ที่เมื่อแนะนำซาวด์เช็คไปแล้วมีกระแสมีคนขอด้วยนะฮะศีลขาด
1: คนลูกทุ่ง next sound check sound check sound check
0: คุณพี่นุชฮะแชร์โลเคชั่นมาบอกว่าวันนี้อยู่ที่เพชรเกษมบางแคนะเป็นพี่นุชบางแคจะอยู่ที่ไหนนะฮะก็ฟังคนลูกทุ่งของเน็กของเราได้ชัดเจนแล้วก็รับฟังด้วยความสุขได้เพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าเรามีแอปพลิเคชันด้วยครับแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งนะฮะโหลดฟรีด้วยนะฮะทั้ง App Store Play Store เลยทีเดียวและที่สำคัญรับฟังได้ชัดเจนเพลงเพราะใช้คำว่าทั่วทุกมุมโลกกันได้เลยนะครับที่สำคัญนะพี่นุชของเราแหมส่งแต่ละเพลงมานี่มันโจ๊ะโจ๊ะเต้นเต้นทั้งนั้นเลยอ่ะเอ๊ะหรือว่านะชั่วโมงที่2เนี่ยต้องขยับกันบ้างแล้วผมว่าเหมาะสมนะเพราะว่าอะไรล่ะชั่วโมงแรกนี่ผมสังเกตเพลงผมเสิร์ฟไปนี่มันแบบว่าหวานหวานซึ้งซึ้งทั้งนั้นเลยอ่ะไม่ได้เดี๋ยวถ้าหวานซึ้งต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนี่เล่นเกมซ่อนตาดำกันซะก่อนอันตรายอ่ะชั่วโมงหน้าอยากเต้นกับเพลงอะไรล่ะส่งมาคอยท่าเลยครับไทยเชฟครับออกโปรดักต์ใหม่นะเคี้ยวเพลินสดชื่นทุกคำนะครับใส่ปุ๊บเพิ่มมูลค่าปั๊บเลยเพิ่มลูกเล่นให้เมนูสั่งหน้าสั่งขึ้นด้วยนะครับวุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อมจากไทยเชฟครับเนื้อวุ้นกรอบหนุบหนับเคี้ยวเพลินเลยอร่อยพร้อมทานแถมสะดวกพร้อมใช้ด้วยใส่เป็นท็อปปิ้งไอศกรีมน้ำแข็งใสได้หมดเลยเครื่องดื่มหรือขนมหวานก็ได้นะครับจับคู่ได้หลากหลายนะช่วยเพิ่มทั้งเท็กเจอร์แล้วก็ความน่าทานด้วยล่ะสอบถามกันได้นะครับ02-968-3723-6 02-968-3723-6 081-822-8168 081-822-8168อ้าวเพลงเต้นว่าไงคนน่ารักผมรออยู่นะส่งมาเลย LINE @DJKLTFM ครับชั่วโมงหน้าวอร์มร่างกายไว้รอโจ้กันนะโอเค

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกองทัพบกเตรียมรับมวลน้ำในพื้นที่เสี่ยง7อำเภอจังหวัดราชบุรีท้ายเขื่อนแม่กลองและทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่มอีก1เหรียญเงินในศึกเอเชียนเกม2026สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้เจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไป

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กองทัพบกเตรียมรับมวลน้ำในพื้นที่เสี่ยง7อำเภอจังหวัดราชบุรีท้ายเขื่อนแม่กลองเร่งวางกระสอบทรายและอพยพประชาชนคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
5: หลังมวลน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลมาสมทบในพื้นที่เขื่อนแม่กลองอย่างต่อเนื่องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมชลประทานได้ประกาศแจ้งเตือนภัยระดับสูงสุดพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกองทัพบกโดยกรมการทหารช่างกองพลพัฒนาที่1และมณฑลทหารบกที่16ได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เตรียมรับสถานการณ์ใน7อำเภอของจังหวัดราชบุรีได้แก่อำเภอบ้านโป่งโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบางแพอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งกอกและวางกระสอบทรายตามจุดเสี่ยงอพยพกลุ่มเปราะบางสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงพออำนวยความสะดวกด้านการสัญจรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายวิริยะจันทรารายงาน
4: เทศบาลเมืองราชบุรีประกาศเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเขื่อนแม่กลองประกาศมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการความช่วยเหลืออพยพหรือแจ้งเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนปพ.1784ขณะที่กรมชลประทานย้ำว่าขณะปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไม่ใช่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและหากมีการปรับเปลี่ยนการระบายจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าปิดท้ายที่วันนี้ทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่มอีก1เหรียญเงินในศึกเอเชียนเกม2026จากอัชราพรนักกีฬาเรือพายสาวไทยในประเภทเรือแคนูสลาลอมหญิงคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเรือแคนูสลาลอมหญิงรอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาน้องใหม่อัชราพรดวงละว่านักกีฬาเรือพายหญิงทีมชาติไทยเร่งพายเรือฝ่าแก่งน้ำเชี่ยวอย่างเต็มที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากจีนทำเวลาดีที่สุด 114.84 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของคาซัคสถานทำเวลาได้127.32 วินาทีทำให้ขณะนี้ทัพนักกีฬาไทยมี12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงรั้งอันดับที่5ของตารางเหรียญรางวัลเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: หลังขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเพราะน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงชั่วคราวหากเบรกผิดปกติรถสั่นมีเสียงหรือควบคุมรถไม่เหมือนเดิมอย่าฝืนขับให้รีบตรวจสอบทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
4: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะครับ30 กันยายน 2569นะครับพี่แบงค์ครับ
0: พี่กิ๊กค่ะ
1: แล้วก็พี่เอ็กซ์นะครับทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกันในช่วงเย็นแบบนี้นะครับ16:05 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา17:00 นโดยประมาณนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้วันที่30 กันยายนถ้าในมิติของการรับราชการนะครับวันนี้ผู้ที่เกษียณอายุราชการเนี่ยก็น่าจะใจหายน่าดูนะครับพี่กิ๊กเพราะว่าวันนี้เป็นวันทำงานวันสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งพี่ๆที่เกษียณอายุราชการต้องบอกว่าแต่ละพื้นที่แต่ละสำนักงานเนี่ยถือว่าเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าอย่างมากนะครับประสบการณ์ต่างๆรวมถึงในเรื่องของความเชี่ยวชาญแล้วก็พี่บางคนเป็นต้นแบบให้น้อง
0: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วก็น้องเนี่ยก็พร้อมที่จะสานต่อภารกิจต่างๆนะครับเช่นเดียวกันกับในส่วนของกองทัพบกนะครับช่วงสิ้นสุดปีงบประมาณนะครับแล้วก็ในเดือนตุลาคมนี้ก็จะเข้าสู่งบประมาณใหม่นะครับเดือนตุลาคมก็วันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยนะฮะไม่ช้าไม่นานเลยคุณผู้ฟังครับข้าราชการทหารหลายท่านนะครับได้ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพมาเป็นระยะเวลาช้านานนะครับบางคนรับราชการ30 กว่าปีบางคน40 ปีนะครับบางคนอยู่ที่ทำงานเนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังที่2นะครับอยู่มากกว่าบ้านอีกบางทีเนี่ยนะครับจนถึงวันที่ต้องอำลาชีวิตรับราชการก็ทำให้ใจหายนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการแสดงความมุทิตาต่อผู้ที่เกษียณอายุราชการทุกท่านกองทัพบกก็ได้มีการจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นนายพลของกองทัพบกภาพรวมเมื่อวานนี้เอาเมื่อวานนี้ก่อนเป็นยังไงบ้างครับพี่กิ๊ก
0: ค่ะที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่จังหวัดนครนายกนะคะทางด้านของพลเอกพนาคและปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกค่ะได้เดินทางไปร่วมพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพลประจำปี2569นะคะโดยมีทางด้านของพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนนายทหารชั้นนายพลที่อำลาชีวิตราชการทหารเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายทหารชั้นนายพลที่อำลาชีวิตราชการทหารประจำปี2569จำนวนทั้งสิ้น283นายด้วยกันค่ะผู้บัญชาการทหารบกนะคะท่านได้กล่าวคำสดุดีแก่นายทหารชั้นนายพลที่อำลาชีวิตราชการทหารว่าในนามของกองทัพบกขอยกย่องสดุดีและแสดงมุทิตาจิตด้วยความเคารพรักแด่ทุกท่านซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ตลอดชีวิตการรับราชการของทุกท่านได้สะท้อนถึงการเป็นชายชาติทหารที่มุ่งมั่นเสียสละปกป้องชาติราชบัลลังก์และประชาชนในทุกสถานการณ์ผลงานและเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าที่ท่านได้สร้างสรรค์ไว้จะเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจที่สำคัญให้กับนายทหารรุ่นหลังได้ยึดถือและสืบสานต่อไปค่ะ
1: ซึ่งภายหลังจากการเสร็จสิ้นพิธีภายในหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่นครนายกนะครับกองทัพบกได้มีการจัดพิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลอำลาชีวิตราชการที่บริเวณลานด้านหน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยก็เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาเป็นระยะเวลายาวนานในการเชิดชูเกียรตินะครับแล้วก็ระลึกถึงคุณงามความดีตลอดจนความทุ่มเททั้งกำลังกายแล้วก็กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของกองทัพบกตลอดระยะเวลารับราชการที่ผ่านมาซึ่งในการสวนสนามเทิดเกียรติชั้นในพลนี้นะครับมีทางด้านของปลัดกระทรวงกลาโหมท่านขึ้นแท่นรับการเคารพจากกำลังพลที่ร่วมในพิธีสวนสนามด้วยครับขณะเดียวกันนะครับวันนี้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีการจัดกิจกรรมงานมุทิตาจิตนะคะในส่วนของกองทัพบกนะคะก็คือเป็นวันสุดท้ายของการทำงานของผู้ที่เกษียณอายุราชการภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะคะก็ได้มีการจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีมุทิตาจิตแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่เกษียณอายุราชการเช่นเดียวกันนะคะโดยใช้พื้นที่ของหอประชุมกิติขจรและบริเวณห้อง221ค่ะโดยพิธีเนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่ในช่วงเวลา10:00 นนะคะโดยในช่วง10:00 นทางด้านของพลเอกชิษณุพงษ์ราชสิริรองผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานนำกำลังพลเข้าร่วมพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการในช่วงเวลา12:50 นโดยประมาณภายหลังจากที่คณะผู้บังคับบัญชาที่จะเกษียณอายุราชการร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันค่ะหลังจากนั้นพลเอกพนาคและปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะคะท่านเป็นประธานในพิธีมุทิตาจิตนะคะก็ได้แสดงมุทิตาจิตนะคะแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่เกษียณอายุราชการตามลำดับด้วยค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับแห่งความอบอุ่นแล้วก็ตลอดระยะเวลารับราชการนะครับกำลังพลทุกนายมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นนะครับ

0: ในการปฏิบัติภารกิจแล้วก็หน้าที่ของตัวเองได้อย่างสุดกำลังความสามารถจนถึงวันเกษียณอายุราชการอย่างภาคภูมินะครับซึ่งก็มีทั้งบรรดาผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็น้องๆที่เคยร่วมงานกับท่านเนี่ยนะครับมาร่วมแสดงความยินดีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการที่ท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้ทำงานนะครับปฏิบัติหน้าที่พรุ่งนี้ท่านก็จะเริ่มต้นใช้ชีวิตหลังจากการเกษียณอายุราชการอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะฮะเอาไปดูกันที่เรื่องของน้ำท่วมกันบ้างนะครับหลากหลายพื้นที่นอกเหนือจากกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบนะครับที่ผ่านมาส่วนมากเราก็จะโฟกัสมาในพื้นที่ของกรุงเทพเพราะว่าเป็นเมืองหลวงเมืองใหญ่เมืองเศรษฐกิจเนี่ยนะครับแต่ขณะเดียวกันหลากหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนไม่แพ้กันนะครับอย่างที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติพร้อมด้วยชุดแพทย์เคลื่อนที่แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันชุดจิตอาสาพระราชทานและผู้นำชุมชนได้มีการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนก็เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับที่บริเวณบ้านเกาะเห็ดตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะครับได้มีการเข้าเยี่ยมประเมินสุขภาพอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดมีการมอบยาเวชภัณฑ์นะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับซึ่งเขาก็มีการรองรับนะครับก็หากมีสถานการณ์ที่จำเป็นหรือว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือว่ากลุ่มเปราะบางออกทางทีมของโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติก็พร้อมที่จะดูแลอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะก็ได้มีการดำเนินการนะคะส่งทางด้านของกำลังพลนะคะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมประเมินอาการแล้วก็สุขภาพของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดพร้อมกับมอบยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและที่สำคัญนะคะมีการแนะนำด้านการดูแลสุขภาพด้วยค่ะพี่แบงค์แล้วก็มีการป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นในช่วงของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะนอกจากนี้ได้จัดกำลังพลจิตอาสาเนี่ยเข้าไปขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินเนี่ยขึ้นสู่ที่สูงด้วยและที่สำคัญค่ะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยบนที่สูงสำหรับพักอาศัยชั่วคราวเพื่อที่จะรองรับประชาชนและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางหากว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงนั่นเองค่ะ
0: ครับขณะเดียวกันนะครับทางด้านของจังหวัดราชบุรีนะครับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารช่างที่602กรมทหารช่างที่11นะครับสนับสนุนกำลังพลช่วยกันกรอกกระสอบทรายแล้วก็มีการขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงไปยังที่ปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดยางงามที่อำเภอปากท่อราชบุรีนะครับกระสอบทรายเนี่ยจากที่มีการนับก็บอกว่า300กว่ากระสอบทรายแต่คิดว่าน่าจะมากกว่านั้นนะครับเพื่อเป็นการทำแนวคันกั้นน้ำป้องกันอุทกภัยน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับซึ่งในพื้นที่ก็ยังมีการเฝ้าระวังกันอยู่นะฮะยังคงมีการสนับสนุนทั้งเรื่องของกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของนิทานเรื่องร่านะครับนิทานภาษาอังกฤษที่มาให้ความรู้ควบคู่กับความบันเทิงเช่นเคยนะครับพร้อมแล้วไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องร่า
4: Little Dinosaur is not rowdy
3: เรื่องไดโนเสาร์น้อยไม่เอะอะโวยวาย

0: sun is going down and the air is fresh. The songbird tweets happily. Little dinosaur looks around. A swaying bird nest is on the neighbor's roof.
1: ตะวันคล้อยๆอากาศดีๆเสียงนกดนตรีร้องเพลงสดใสไดโนเสาร์น้อยค่อยๆมองหาหลังคาข้างบ้านมีรังนกแกว่งไกว
0: Mummy tells little dinosaur to hush, to talk softly and not scare the mother bird. If he makes a lot of noise, the little birds will take their nest to some other place.
1: แม่จุปากบอกไดโนเสาร์น้อยพูดค่อยๆเดี๋ยวแม่นกตกใจถ้าลูกส่งเสียงดังโวกเวกเดี๋ยวนกตัวเล็กๆจะย้ายรังหนีไป

0: Mummy and Daddy and Little Dinosaur softly walk past their new friend's house.
1: พ่อแม่พาไดโนเสาร์น้อยเดินค่อยๆผ่านหน้าบ้านเพื่อนใหม
0: ่ The neighbor's children are making quite a lot of noise. They are crying because they want a big doll.
1: ลูกเพื่อนบ้านส่งเสียงดังไม่เบาร้องไห้จะเอาตุ๊กตาตัวใหญ
0: ่ Mummy smiles as she tells little dinosaur, A lot of noise can be bothersome.
1: แม่ยิ้มพลางบอกไดโนเสาร์น้อยได้ยินบ่อยๆหนวกหูรู้ไหม
0: Daddy asks whether it's okay to cry loudly. Little dinosaur says that it is not.
1: พ่อถามร้องไห้เสียงดังดีไหมลูกจ๋าไดโนเสาร์น้อยว่ามันจะดีได้ไง
0: Mummy asks the little dinosaur what he would do if he wants a toy robot.
1: แม่ถามไดโนเสาร์น้อยว่าถ้าลูกอยากได้หุ่นยนต์จะทำอย่างไร
0: Little dinosaur says he would just ask nicely orSave up and buy it himself.
1: ไดโนเสาร์น้อยบอกก็ขอแม่ดีๆหรือบางทีก็เก็บตังค์ซื้อเองได้

0: Daddy and Mummy take little dinosaur and walk towards the big playground, where his friends are making a lot of noise. They are shouting frantically, loudly and noisily.
1: พ่อแม่พาไดโนเสาร์น้อยเดินต้อยต้อยสู่สนามเด็กเล่นกว้างใหญ่เจอเพื่อนเพื่อนส่งเสียงดังลงเล้งบ้างตะเบ่งเจี๊ยวจ้าวโวยวาย
0: Little dinosaur looks at Daddy and Mummy. It is so noisy and bothersome.
1: ไดโนเสาร์น้อยมองหน้าพ่อแม่หนวกหูแท้ๆช่างน่าเบื่อหน่าย
0: If they can play quietly, it would be a lot more fun.Other people would not be annoyed if everyone was considerate.
1: ถ้าเล่นเบาๆเราจะได้สำราญคนอื่นไม่รำคาญถ้ารู้จักเกรงใจ
0: An ice cream truck rolls by. Fully cries wanting a big ice cream pop.
1: มีรถไอศกรีมวิ่งผ่านมาอิ่มแปล่ร้องจ้าอยากกินไอติมแท่งใหญ
0: ่ His mummy says he cannot have ice cream because he is sick. Fully is now screaming because he wants ice cream.
1: คุณแม่บอกเป็นหวัดห้ามรับประทานอิ่มแปล่ร้องลั่นหนูจะเอาให้ได้
0: Outcry wants to play on the merry-go-round, but his mummy says it is time to go home.
1: เอ๊ะอยากจะเล่นม้าหมุนแต่คุณแม่บอกได้เวลากลับบ้านไป
0: Outcry now shouts, making even more noise than before. It is so distressing for parents with badly behaved children.
1: เอ๊ะโวยวายเสียงดังยิ่งกว่าเก่าน่าสงสารพ่อแม่ที่ลูกเอาแต่ใจ

0: Mummy asks little dinosaur if he would cry, shout, and scream. Little dinosaur smiles cheerfully. I promise I will never be rowdy and noisy.
1: แม่ถามไดโนเสาร์น้อยว่าถ้าเป็นลูกจะเอะอะโวยวายไหมไดโนเสาร์น้อยยิ้มอย่างร่าเริงลูกสัญญาว่าจะไม่เอะอะโวยวาย
0: Mummy says that we must have rules. If playtime is over, we must not waste time. We must get home and shower. Clean ourselves up, both body and mind.
1: แม่บอกเราต้องมีกฎกติกาถ้าหมดเวลาเล่นแล้วอย่ามัวเฉยๆต้องกลับบ้านอาบน้ำถูตัวสะอาดท่วนทั่วทั้งตัวทั้งใจ
0: Daddy says we must talk nicely to one another and never with anger
1: พ่อบอกเราต้องพูดกันดีๆไม่ควรมีอารมณ์โกรธรู้ไหม
0: If you are sick you must not eat ice cream or your throat will get sore and your nose will be runny
1: ถ้าเป็นหวัดไม่ควรกินไอติมนะเดี๋ยวจะเจ็บคอน้ำมูกก็จะไหล
0: Remember that if you do not get your own way, don't scream and shout or be rowdy.
1: จำไว้ว่าถ้าไม่ได้ดั่งใจตนอย่าร้องตะโกนเอะอะโวยวาย

0: Little Dinosaur is not rowdy. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Rowdy. R-O-W-D-Y. R-O-W-D. Rowdy. Hush. H-U-S-H. Hush.
1: ความเงียบ
0: Noise. N-O-I-S-E. N-O-I-S-E. Noise.
1: เสียงดัง
0: Loudly. L-O-U-D-L-Y. L-O-U-D-L-Y. Loudly. Considerate. C-O-N-S-I-D-E-R-A-T-E. Considerate. Considerate.
1: เห็นอกเห็นใ
0: จ Annoyed. A-N-N-O-Y-E-D. Annoyed. Annoyed.
1: รำคาญ
0: Scream. S-C-R-E-A-M. Scream. Scream.
1: กรีดร้องร้องลั่น
0: Quietly. Q-U-I-E-T-L-Y. Quietly. Quietly.
1: เงียบเงียบ
0: Bothersome. B-O-T-H-E-R-S-O-M-E. Bothersome.
1: น่ารำคาญน่าเบื่อ

0: Little Dinosaur is not rowdy. Story by Good G. Illustrated by Eggy Egg Egg. English by Alexa. And published by Best for Kids. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยพี่กุจีภาพโดยพี่เอกอีเอกเอกแปลโดย Alexa. สำนักพิมพ์ Best for Kids.เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: ิมนิทานเรื่องร่า
1: คำศัพท์น่ารู้
2: Rowdy. R O W D Y. R O W D. Rowdy.
3: เอะอะ
2: Hush. H U S H. Ha. Sh. Hush.
3: ความเงียบ
2: Noise. N O I S E. N O I.Noise.
3: เสียงดัง
2: Loudly. L O U D L Y. L O U D L Y. Loudly.
3: เอะอะ
2: Considerate. C O N S I D E R A T E.Considerate. Considerate.
3: เห็นอกเห็นใจ
2: Annoyed. A N N O Y E D. Annoyed. Annoyed.
3: รำคาญ
2: Scream. S C.R E A M Scream Scream
3: กรีดร้องร้องลั่น
2: Quietly Q U I E T L Y I
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
7: เซนโซได
6: เปลี่ยนเลย
8: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
9: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรสได้ข่าวว่ารถอีวีหายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถอีวีเปลี่ยนยางที่ไหนแพง
10: ไม่จริง
9: แล้วอะไรจริงอ่ะ
11: บีควิกผู้นำยางรถอีวีตัว
12: ต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจักษ์คณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเดือนแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า

0: ช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะครับไปดูกันที่ประกาศของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับอย่างที่เราทราบกันว่ากรุงเทพในหลากหลายพื้นที่เนี่ยประสบกับเรื่องของน้ำท่วมน้ำรอการระบายต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งก็ยังประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่ในบางพื้นที่แต่ว่าในบางพื้นที่ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับพี่กิ๊กทางด้านของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเขาได้มีการออกประกาศเรื่องของการปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะก็มีเหตุพิเศษนะคะนั่นก็คือน้ำท่วมนั่นเองค่ะก็มีการสั่งปิดนะคะโรงเรียนเนี่ยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับสูงสั่งปิดเรียน15เขตด้วยกันค่ะพี่แบงค
0: ์
1: 15เขตนะคะก็จะปิดเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา3วันก็คือตั้งแต่วันนี้30กันยายนไปจนถึงวันที่2ตุลาคมมี15เขตนั่นก็คือเขตคลองสามวาเขตคณะยาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกลุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสะพานใหม่เขตหนองจอกและเขตหลักสี่ค่ะ
0: ครับแล้วก็สำหรับพื้นที่ที่ผลกระทบระดับปานกลางที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยก็มีทั้งหมด14เขตด้วยกันนะครับสำหรับโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปานกลางซึ่งก็ได้แก่เขตดอนเมืองเขตดินแดงเขตดุสิตทวีวัฒนาทุ่งครุบางซื่อบางนาบางบอนบางพลัดพญาไทพระโขนงราชเทวีเขตวัฒนาแล้วก็เขตห้วยขวางเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่ไม่ได้กล่าวถึงอีก21เขตเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบก็ให้ทางด้านของผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับได้มีการพิจารณาเป็นดุลพินิจไปนะครับว่าเอ๊ะมีความสะดวกหรือเปล่านะเวลาเปิดเรียนแล้วเนี่ยมันจะกระทบต่อการเดินทางไหมสถานศึกษาจะมีความปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้ก็ให้อยู่ที่ดุลพินิจของผอ.เนี่ยนะครับสำหรับข้อแนะนำของผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะครับขอให้มีการติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยู่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครติดตามข่าวสารแล้วก็ประกาศของโรงเรียนหรือว่าสำนักงานเขตด้วยนะครับแล้วก็วางแผนเรียนชดเชยสำหรับ15โรงเรียนโรงเรียนใน15เขตที่มีการสั่งปิดนะครับทางโรงเรียนเขาก็จะมีการสอนชดเชยให้ในภายหลังคราวนี้นะครับถ้าจะสอบถามสำนักงานเขตหากอยู่ในพื้นที่14เขตปานกลางหรือว่า21เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยทำได้ยังไงบ้างครับพี่กิ๊กครับ
1: สามารถสอบถามสถานการณ์เปิดปิดโรงเรียนที่ได้ที่โรงเรียนโดยตรงค่ะหรือติดตามประกาศจากผู้อำนวยการเขตประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวครั้งนี้นะคะก็ถือว่าทำขึ้นเพราะความปลอดภัยสูงสุดของน้องๆนักเรียนค่ะรวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาและที่สำคัญนะคะก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความพร้อมของอาคารสถานที่ก่อนที่จะมีการเปิดเรียนตามปกติด้วยแต่ว่าในช่วงนี้น้องๆก็น่าจะอยู่ในช่วงของการสอบเนาะก็น่าจะเป็น อย่างเด็กที่บ้านเนี่ยก็คือสอบวันที่1เนี่ยคือวันสุดท้ายละก็อยู่ในช่วงของการปิดภาคเรียนก็คิดว่าถ้าเจอกับปัญหาอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมเนี่ยก็น่าจะมีเวลาที่จะฟื้นฟูดูแลสถานที่ให้พร้อมสำหรับน้องๆเปิดภาคเรียนที่2ค่ะ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของการเดินรถไฟนะครับในเส้นทางสายตะวันออกตามที่เราได้มีการแจ้งกันก่อนหน้านี้นะครับเพิ่ม7ขบวนกลับมาให้บริการนะครับหลังจากสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายนะครับมีการแจ้งมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งรถไฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นขนส่งทางรางที่ได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนในการเดินทางเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่า1ก็คือมันสะดวกรวดเร็วแล้วก็ราคาประหยัดด้วยเนี่ยนะครับหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายนะครับเส้นทางหลากหลายจุดก็มีความพร้อมเขาก็เพิ่มอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนระหว่างกรุงเทพปราจีนบุรีนะครับอย่างในวันนี้นะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการให้บริการไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขบวนที่281กรุงเทพกบิลบุรีนะครับให้บริการกรุงเทพปราจีนบุรีขบวน282นะครับกบิลบุรีกรุงเทพให้บริการปราจีนบุรีกรุงเทพนะครับขบวน279ด่านพรมแดนบ้านคลองลึกให้บริการกรุงเทพปราจีนบุรีขบวน277กรุงเทพกบิลบุรีนะครับให้บริการกรุงเทพปราจีนบุรีแล้วก็ขบวนที่278กบิลบุรีกรุงเทพให้บริการปราจีนบุรีกรุงเทพนั่นเองส่วนวันที่1แล้วครับพี่กิ๊กครับ
1: วันที่1นะคะขบวน278กบิลบุรีกรุงเทพก็จะให้บริการในเส้นทางของปราจีนบุรีกรุงเทพค่ะและขบวน280ด่านพรมแดนบ้านคลองลึกกรุงเทพให้บริการปราจีนบุรีกรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้สามารถก่อนออกเดินทางเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบสถานะการเดินรถก่อนออกเดินทางกันได้นะคะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์1690ตลอด24ชั่วโมงค่ะใน ในทางนี้นะคะก็การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณผู้โดยสารสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือค่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะไปฟังเพลงเพราะๆกันแล้วกลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับน้ำท่วมเนี่ยมีคนก็ถามกันมาว่าเอใช้สิทธิ์บัตรทองได้หรือเปล่าได้อย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่จะดูแลสุขภาพน้ำท่วมเนี่ยอาจจะทำให้การเดินทางไปหน่วยบริการประจำตัวนะครับอาจจะไม่สะดวกหรือว่าไม่สามารถไปได้ตามนัดแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออย่าหยุดยานะครับยาที่หมอให้มีการสั่งมากินเป็นประจำวันต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องนะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.เขาออกแนวทางการแนะนำเรื่องของการใช้สิทธิ์บัตรทองในช่วงของน้ำท่วมนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงการบริการสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องนะครับในกรณีที่ไปใช้บริการหน่วยบริการอื่นเนี่ยหากไม่สามารถเดินทางไปหน่วยบริการประจำได้นะครับก็สามารถที่จะสอบถามเข้ารับบริการที่หน่วยบริการอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลหรือว่าคลินิกอบอุ่นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดคราวนี้ยาใกล้หมดผู้ป่วยเรื้อรังทำไงครับพี่กิ๊ก
1: ไม่ควรหยุดยาเองนะคะหากไม่สามารถไปรับยาตามนัดเนี่ยก็ให้ติดต่อหน่วยบริการหรือสอบถามแนวทางการรับยาเพื่อให้การรักษาต่อเนื่องค่ะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคไตและกลุ่มเปราะบางหากมีนัดฟอกไตหรือจำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องแต่ไม่สามารถเดินทางได้จากสถานการณ์น้ำท่วมก็อย่าหยุดการรักษาเองนะคะให้รีบติดต่อหน่วยบริการเพื่อที่จะประสานการดูแลแล้วก็หาแนวทางที่เหมาะสมค่ะและอีกหนึ่งช่องทางเลยนั่นก็คือการพบแพทย์ออนไลน์นะคะในกรณีที่เหมาะสมสามารถใช้บริการพบแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ได้เพื่อรับคำแนะนำและการดูแลสุขภาพโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สถานพยาบาลเลยค่ะ
0: ครับนี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นำมาแนะนำกันเพราะว่ามันก็ต้องมีทางเลือกไว้หลากหลายอ่ะพี่กิ๊ก
1: เ
0: พราะว่าน้ำท่วมแต่ละพื้นที่ก็ท่วมไม่เท่ากันอี
1: ก
0: บางที่ท่วมมากบางที่ท่วมเยอะนะบางที่ลุยน้ำได้บางที่ต้องว่ายออกนะฮะก็ต้องมีการแนะนำกันเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของการนับถอยหลังนะอันนี้ข่าวสุดท้ายแล้วไหลเรือไฟที่นครพนมงานใหญ่คุณผู้ฟังครับเชิญชวนเลยก็แล้วกันนะครับร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งประเพณีการไหลเรือไฟนครพนมประจำปี2569ชมความอลังการของเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอนะครับที่จะส่องประกายงดงามท่ามกลางแม่น้ำโขงพร้อมการแสดงแสงสีเสียงพลุตะการตราพุทธการตาแล้วก็มีมหากรรมหมอลำชื่อดังตลอดทั้ง12วันเต็มด้วยเริ่มเมื่อไหร่พี่กิ๊กครับ
1: เริ่มวันที่16ถึง27ตุลาคมนะคะที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมกิจกรรมนี้เข้าชมฟรีทุกค่ำคืนค่ะไฮไลท์วันออกพรรษา26ตุลาคมนะคะจะมีการสามารถที่จะไปรับชมขบวนไหลเรือไฟสุดยิ่งใหญ่ริมฝั่งโขงพร้อมกระทงสายแล้วก็พลุสุดอลังการหูน่าไปอ่ะ
0: น่าไปนะ ก็อยู่ในช่วง ของการที่เกือบออกพรรษาแล้วมั้งเนี่ยน
1: ะ
0: น่าจะออกแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานที่อยากจะเชิญชวนเดี๋ยวใกล้ๆเรามีบรรยากาศในเรื่องของการไหลเรือไฟแล้วก็รวมถึงพิธีกรรมวิถีชีวิตมาฝากกันด้วยเพราะว่าน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยทีเดียวแต่ดูเหมือนวันนี้เวลาจะหมดลงแล้วนะครับหมดแล้วเนา
1: ะ
0: โอเคเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้พี่กิ๊กพี่แบงค์แล้วก็พี่เอ็กต้องลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดี
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
5: เซนโซได
4: เปลี่ยนเลย
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
10: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
11: ไม่จริง
10: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
11: ไม่จริง
10: แล้วอะไรจริงอ่ะ
12: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
10: เส้นละ 1,990 บาท
12: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
10: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
12: ๆสอบถามโทร1153
13: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
8: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวร
14: สเสียวฟันน่ะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: อุตุเตือนเตรียมรับมือฝนหนักช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้เริ่มจากภาคเหนือและอีสานก่อนอากาศเย็นลงขณะวันนี้ทุกภาคฝนลดลงเหลือ 30% ของพื้นที่จับตานครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมกรมชลประทานปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือน11จังหวัดกรุงเทพมหานครเร่งยกของขึ้นที่สูงด้านท่าน้ำนนทบุรีเตรียมพร้อมรับมือน้ำเหนือวางแนวกระสอบทรายยาว10กิโลเมตรขณะเขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มช่วงเที่ยงจาก 2,300 เป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนท้ายเขื่อนอพยพขนของขึ้นที่สูงมวลน้ำไหลผ่าน4จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครก่อนลงสู่อ่าวไทยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เปิดประตูระบายน้ำครบทั้ง7บานหลังปริมาณน้ำเกินความจุเนื่องจากยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่องและต้องเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วง 3-6 ตุลาคมนี้เตือนประชาชนท้ายน้ำติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดด้านนภินทร์เผยเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำ 90% คาดลุ่มแม่กลองกระทบแค่พื้นที่ริมตลิ่งยันประชาชนเตรียมพร้อมและมีศูนย์พักพิงรองรับแล้วสระแก้วยังหนักสรวงศ์นำทีมส่งน้ำอาหารต่อเนื่องวันที่5เข้าถึงพื้นที่รถทั่วไปผ่านไม่ได้ชี้อุปสรรคบางจุดมีน้ำลึกจนมองไม่เห็นสภาพถนนและสิ่งกีดขวางใต้น้ำสิตางพิไลล่าอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เผยสถานการณ์น้ำวันนี้แม่กลองหนักสุดให้อพยพและยกของปราจีนบุรีน้ำจะสูงเพิ่มครึ่งเมตรเตือนเขื่อนหลายจุดใกล้เต็มความจุเตือนจังหวัดเสี่ยงพื้นที่รับน้ำเลือกยกย้ายอพยพชัดชาติชี้เงินช่วยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครยึดหลักปภ.พร้อมแจงเงิน 9,000 รัฐบาลเยียวยาจิตใจด้านกรุงเทพมหานครเพิ่มค่าซ่อมบ้านตามสภาพจริงพัฒนาแอปถ่ายรูปยื่นออนไลน์พร้อมระดมปภ.และทหารเก็บขยะชิ้นใหญ่ช่วยซ่อมรถหลังน้ำลดขอความช่วยเหลือได้ที่โทรสายด่วน1555ตลอด24ชั่วโมงชัดชาติยังลุยพื้นที่เคหะคลองจันระดมท่อซิ่งไทยประดิษฐ์เร่งสูบน้ำลงแสนแสบดันต่อพระโขนงน้ำเริ่มยุบเตรียมโยกกำลังช่วยลาดกระบังนายกรัฐมนตรีอนุทินแจงเงินแจกประชาชนช่วยน้ำท่วมสะอาดเพราะถุงยังชีพหมดสวนไอรัชนกอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัดดึงประชาชนเป็นตัวประกันทางการเมืองยันพ่อและแม่สอนมาดีให้ดูแลชาวบ้านย้ำน้อมรับคำด่าถือว่าให้ได้ระบายภูมิใจไทยผนึกแกร็บจัดให้เปิดโรงครัวภูมิใจไทยสั่งข้าวส่งตรงถึงบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครฟรีทุกออเดอร์บอร์ดกสทช.กลับลำไม่ฟ้องศาลปกครองออกคำสั่งถึงให้นายแพทย์สารณะหยุดปฏิบัติหน้าที่ภายใน7วันขู่หากยังดื้อปรับวันละ 50,000 บาทกกต.สิทธิโชติยันไม่มีแตกแยกในกกต.เผยเร่งสปีดคดีหัวสว.อีก3สำนวนที่เหลือคาดไม่เกินเดือนหน้าชงเข้ากกต.ชุดใหญ่อนุทินลั่นกลองรบเปิดประชุมสภาพัฒน์2569ชูแผน14ปลดล็อกข้อจำกัดประเทศปฏิรูปภาครัฐครั้งใหญ่ผอ.สนามบินสุวรรณภูมิเผยกระเป๋าตกค้างทะลุ 5,000 ใบถกการบินไทยยอมรับดูแลสายการบินลูกค้าตามเดิม AOT เร่งส่งกำลังช่วยยันภาพกระเป๋ากองล้นออกมาด้านนอกเพื่อให้รับง่ายขึ้น
4: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio Presented by
2: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

าวแสงนีออนครับในเวอร์ชั่นของ MC2 ด้วยเปิดฉากชั่วโมงที่3นะครับอีกหนึ่งเพลงที่ส่งเข้ามาช่วยกันจัดรายการด้วยนะครับคุณพี่จีสวัสดีครับก็มาทักทายนะครับนี่พี่จีนี่ผมก็ยังเป็นห่วงอยู่ได้ข่าวว่าก็เป็นผู้ที่ประสบเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกันล่าสุดตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงครับพี่จีอัปเดตนิดนึงแล้วก็มีบางซุปนะครับบางซุปบอกว่าร้านกาแฟบางซุปเนี่ยไม่ได้กระทบเรื่องของน้ำท่วมแต่อย่างใดเปิดให้บริการทุกวันเลยนะครับถามว่ารถซ่อมเสร็จแล้วเหรอครับก็รถผมไม่ได้เสียอะไรมากมายนะครับก็แค่บังโกลนใต้ท้องอ่ะมันหลวมๆห้อยๆนิดๆครับยังใช้งานได้นะยังใช้งานได้ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณบังซุปแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเซเว่นฮิตติดคำขอนะครับก็รวบรวมได้หลายเพลงแล้วนะต้องบอกว่าวันนี้นี่รอฟังเพลงเพราะช่วงนี้ได้เลยนะครับยังมีพื้นที่ว่างอีกส่งมากันได้ตอนนี้5โมงเย็นกับอีก15นาทีแล้วนะครับเวลาเดินทางของใครหลายคนแล้วนะในหลายๆพื้นที่ที่วันนี้เนี่ยน้ำยังท่วมอยู่บางพื้นที่ก็แห้งแล้วรวมถึงฝนฟ้าที่ค่อนข้างแปรปรวนด้วยนะสิวันนี้เนี่ยต้องช่วยกันอัปเดตด้วยนะครับจะได้วางแผนการเดินทางกันได้ถูกต้องมาได้เลยครับ

ชั่นของหนุ่มหล่อ3คนเนี่ยฟิชเชอริ่งกันนะครับรุ่งนครพนมจาสินชัยแล้วก็เน็กนฤพลด้วยเจ็บสัมฟ้าก่อนหน้านั้นหัวอกพ่อห้างครับแมนมณีวันเอิร์ธอนาวินจุดธูปบอกรูปพ่อด้วยนะครับล่าสุดตอนนี้นะครับไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีกันนิดนึงนะครับไปดูกันตอนนี้ตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วเนี่ยเขาก็อัปเดตมานะครับว่าแยกกบิลบุรีตอนนี้เนี่ยนะครับต้องปิดการต้องเปิดการจราจรขาออกนะครับทางหลวงที่304แยกกบิลจังหวัดนครราชสีมาได้1ช่องจราจรเท่านั้นนะครับเพราะว่าทั้งนี้เนี่ยเฉพาะฝั่งไปโคราชเนี่ยน้ำท่วมมากนะครับย้ำเลยนะครับว่ารถเก๋งรถจักรยานยนต์รถเล็กเนี่ยไม่แนะนำให้สัญจรนะครับ อีกทีนึงนะครับตอนนี้เนี่ยตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วเนี่ยนะครับเขาได้อัปเดตมานะแยกกบิลบุรีนะครับล่าสุดตอนนี้เนี่ยก็ได้เปิดการจราจรนะครับขาออกทางหลวง304แยกกบิลนครราชสีมาเนี่ยอีก1ช่องทางจราจรนะครับเพราะว่าฝั่งไปโคราชเนี่ยน้ำท่วมนะครับรถเก๋งรถจักรยานยนต์เนี่ยรถเล็กเนี่ยไม่แนะนำเลยนะครับให้ไปเส้นดังกล่าวนี้นะในทิศทางกลับกันนะครับขาเข้าไปฉะเชิงเทราชลบุรีสมุทรปราการเนี่ยทางยังปิดอยู่นะครับใช้ทางเลี่ยงด้วยนี่ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในเขตต่างจังหวัดมาบ้างนะครับส่วนถนนมอเตอร์เวย์ครับขาออกมุ่งหน้าสนามบินสุวรรณภูมินะครับต่างระดับทับช้างล่มเกล้านะครับกิโลเมตรที่7บวก500รถบรรทุกจอดเสียครับเลนที่2จากซ้ายนะครับทำให้รถติดด้วยนะครับจุดอื่นล่ะครับเรื่องของการจราจรเป็นยังไงน้ำท่าเป็นยังไงนะครับอ้อต้องระวังนะครับจุดตรงนี้นี่ต้องระวังเลยทีเดียวนะมีทางเท้าสุดหลังน้ำท่วมนะครับนั่นคือทางเท้าข้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนถนนงามวงวานขาเข้านะครับก่อนถึงสะพานลอยคนข้ามแยกเกษตรนะครับตอนนี้น้ำลดแล้วแต่ว่าโอ้ทางเท้าสุดอุ้ยผมดูในรูปแล้วน่ากลัวเชียวครับเพราะว่าเป็นลักษณะหลุมกว้างหลุมลึกเลยนะครับโอ้ต้องระวังด้วยนะครับตรงจุดนี้ครับ

0: ชุดนี้เป็นชื่อชุดที่บอกว่าขยี้อารมณ์นะฮะแล้วก็รู้สึกว่าผมจะขยี้ได้สำเร็จด้วยนะน้ำตาโนรานะครับดวงจันทร์สุวรรณีแล้วก็ชวาตาปีเบียเกียรติศักดิ์นะครับแล้วก่อนหน้านั้นก็แสงจันทร์ต้นข้าวสุปริยาฟิชเจอริงกับอาจารย์ไข่มณีวนานะที่ว่าขยี้สำเร็จนี่เอาผลมาจากไหนมาการันตีฮะปุ้ยกสิดิษฐ์ก็มีข้อความมาจากพี่รุจิรานะครับแล้วก็มีรูปส่งให้ดูด้วยบอกว่าช่างประจำทีมพี่รุจิราเนี่ยนั่งทำงานไปฟังเพลงเพราะไปด้วยนะพี่รุจิราก็เป็นเท่าแก่เนี้ยใช่ไหมก็คุมงานไปก็เพลินเคลิ้มทั้งช่างทั้งเท่าแก่เนี้ยเลยทีเดียวนะฮะส่วนคุณพี่แมวนะบอกว่าตำน้ำพริกมะขามไปนะก็เพลินเคลิ้มตำไปตำเพลินจนตอนนี้น้ำพริกมะขามนี่โอ้โหได้เยอะแยะแล้วโอ้ยอันนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวพี่แมวเพิ่งจะสั่งใครไม่ใช่หรอเพิ่งดูเราเบาบางลงหรออย่าเพลินมากอย่าหักโหมมากนะครับอดเป็นห่วงไม่ได้นะครับป้าเผาก็ส่งอะไรมาเนี่ยอ๋อสติ๊กเกอร์ปื้มปริ่มมาอืมงั้นปุ้ยกระสิดิษฐ์ปื้มปริ่มกว่าเออเพราะว่าสามารถขยี้อารมณ์ด้วยเสียงปี่ชวาเสียงครุ่ยได้สำเร็จนะนี่ไงเห็นไหมป้าเผาบอกว่าทำกับข้าวไปก็ฟังเพลินไปด้วยจ้าเอออย่าเพลินมากกระทะไหม้นะจ้า
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: คนใช่ที่ใกล้กันนะครับเสถียรทำมือเพลงที่ยิ่งฟังยิ่งเพราะแล้วก็ยิ่งเคลิ้มในความโรแมนติกของเนื้อหาอันดับ2ในชาร์ตของเรา
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: ตามจิงเกิลเลยนะครับ02-857-5119นะครับน้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสสกัดจากเห็ดนานาชนิด13ชนิดเลยออเดอร์ได้ที่หมายเลขนั้นนะครับ02-857-5119พอยต์หลักครับควบคุมลดน้ำตาลในกระแสเลือดรวมไปถึงควบคุมระดับไขมันคอเลสเตอรอล LDL ด้วยนะครับที่อยู่ในเลือดของเราหรือว่าหลอดเลือดนะครับนอกจากนี้อาการแบบนี้เนี่ยการเสริมสร้างภูมิต้านทานก็สำคัญด้วยนะครับน้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสครับมีเห็ดหลายชนิดเลยที่เสริมสร้างการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันครับย้ำอีกหนึ่งครั้ง02-857-5119ออเดอร์ที่หมายเลขนี้3กล่อง999บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: หอม
4: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
5: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
6: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
2: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
4: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เสียงจากผู้ทานอะโวลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อะโวลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
7: Next It's Radio
8: Presented by
2: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
9: วันนี้โปรเพดีวันสุดท้ายนะครับข้าวเหนียวขาวครับขนาด1กิโลกรัม1ถุงครับราคาพิเศษ49บาทถ้า2ถุง95บาทถ้า3ถุง135บาทนะครับสำหรับข้าวคิวไรนะครับแล้วก็ข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดูด้วยนะครับ1ถุง1กิโลกรัม66บาท2ถุง129 3ถุง192ครับข้าวหอมไทยคัดพิเศษอันนี้ข้าวตรานุกเรียนนะครับ5กิโลกรัมนะ180บาท1ถุงนะครับแล้วก็2ถุง352บาทนะครับช่องทางการสั่งซื้อก็ทาง TikTok Shopee Lazada พิมพ์ภาษาไทยตรงตัวนะครับว่าข้าวตรานุกเรียนหรือว่าข้าวคิวไรนะครับนี่โปรเพเดย์มันสุดท้ายแล้วนะครับต้องเร็วหน่อยแล้วนะนะออเดอร์กันได้ครับตอนนี
6: ้คุณลูกทุ่ง
7: Next Sound Check
6: สา

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: อัลบาลอนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: กลางสัปดาห์แล้วครับเป็นยังไงแล้วก็วันนี้เป็นวันส่งท้ายเดือนกันยายนด้วยเซเว่นฮิตติดคำขอประทับใจไหมครับถูกใจกันไหมถ้าถูกใจถ้าปื้มปริ่มว่าเอ้ยเพลงฉันได้มีส่วนร่วมด้วยส่งข้อความมาปื้มปริ่มกันครับ LINE @DJKLTFM ครับมาแนะนำก็ได้ว่าปุ้ยปุ้ยเล่นแบบนี้มั่งแนวนี้ทีมนี้ซาวนี้บ้างยินดีเลยครับเพราะว่าเซเว่นที่ติดคำขอเนี่ยเจตนาให้ฟังเพลงยาวๆกันแล้วเนี่ยหนึ่งเจตนาคือว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ในความที่จะสร้างความสนุกสนานในรายการเรานะครับอ่ะตอนนี้ไปฟังท็อป10กัน
1: เซเว่นฮิตติดคำขอฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง7เพลงต้นชั่วโมง
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจากแอร์เพลย์และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: อันดับที่8ครับอกหักส่งทางนุชวิลาวัลย์อืมอีกหนึ่งเพลงนะที่น่าจับตามองนะเพราะว่าเข้าชาร์ตมาแล้วเนี่ยหลายคนครับก็ยังส่งมาแล้วก็บอกว่าชอบเพลงนี้ต้องสุกนี้เนี่ยต้องดูกันแหละว่าจะเข้าชาร์ตอยู่ในชาร์ตอันดับเท่าไหร่นะครับแต่ที่มั่นใจได้ครับว่าถูกใจแน่นอนคืออาบาโลนคอลลาเจนนะครับปวดเข่าปวดข้อหลายคนเลยนะครับอาการปวดเข่าปวดข้อเนี่ยเขาทุเลาเบาบางลงได้เมื่อดื่มอาบาโลนคอลลาเจนเพราะอาบาโลนคอลลาเจนเนี่ยเขาช่วยซ่อมแซมนะฮะช่วยฟื้นฟูเข่าที่มีอาการปวดนะฮะหรือว่ามีอาการก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บลุกก็โอยนั่งก็โอยหลายคนบอกว่าอืมรู้สึกว่าทุเลาเบาบางลงเมื่อดื่มอาบาโลนคอลลาเจนก็เขาเสิร์ฟตั้ง 120,000 มิลลิกรัมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเติมเต็มๆแน่นอนครับอาบาโลนคอลลาเจน02-857-5119 02-857-5119นะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอาบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: เสียงจากผู้ทานอะวาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อาบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง next sound check sound

0: นี่ก็คือซิงเกิลล่าสุดของคู่แฝด OA นะครับถ้าคู่แฝดคู่นี้มีซิงเกิลออกมามั่นใจได้ว่าม่วนซื่นฮอเซลนะชอบใจประทับใจแนวแบบว่าชอบม่วนหน้าห้านหมอลำแน่นอนทางสายใหม่ครับซิงเกิลนี้ถ้าชื่นชอบถ้าอยากม่วนกับซิงเกิลนี้ก็ขอได้ในทุกช่วง DJ
1: คนลุกทุ่ง Next Sound Check Sound Check
0: คุยกันสิดิหมดเวลาแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับใครที่ยังประสบเรื่องของน้ำท่วมอยู่ก็ขอให้น้ำลดให้ผ่านพ้นไปได้ในเร็ววันนะครับเป็นห่วงทุกคนแล้วก็รักทุกคนด้วยไปแล้วสวัสดีครับ
1: คนลุกทุ่ง Next Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด

ได้พบกันอีกจะคิดถึงกันบ้างอยู่ไหมเมื่อที่ห่างไกลจะเก็บความทรงจำความรักข้างในส่วนลึกหรือไม่เราจะยังคง

ฉันกลัวฉันกลัวหมดเลยเมื่อเราใกล้ห่างแล้วฉันจะฟื้น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำ
4: 19นาฬิกา30นาทีสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้เราพบกันวันพุธที่30กันยายนวันสุดท้ายปลายเดือนแล้วนะครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับแน่นอนครับวันนี้ยังคงต้องติดตามเรื่องของน้ำนะครับทั้งน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วก็น้ำฝนที่ยังคงส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางครับกรมชลประทานวันนี้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองจาก 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับก็มีการแจ้งเตือนประชาชนริมน้ำแม่กลอง4จังหวัดนะครับแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยพื้นที่ท้ายเขื่อนระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ50ซมบางจุดเนี่ย1เมตรเลยนะครับส่วนหลายอำเภอของจังหวัดสิงห์บุรีครับผมปทุมธานีแล้วก็พระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังคงท่วมสูงนะครับขณะเดียวกันเขื่อนเจ้าพระยาก็ปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 2,000 เป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วยนะครับเพราะว่าน้ำเข้าเขื่อนยังคงเพิ่มสูงขึ้นจริงๆช่วงเช้านะครับก็มีการประกาศว่าเดี๋ยวเที่ยงเนี่ยจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 นะครับแต่ว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับทางท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีบอกว่าทางชนประธานขอมาให้ปล่อย 2,500 แต่ว่าอนุมัติไปที่ตัวเลข 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับวันนี้คนกรุงปริมณฑลก็ยังคงติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกมาพยากรณ์อากาศครับว่าช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นดังนั้นก็ต้องลุ้นกันแหละครับว่าน้ำเหนือแล้วก็น้ำฝนเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำในภาคกลางอย่างไรบ้างนะครับขณะเดียวกันก็มีประเด็นร้อนนะครับกรณีของนายกลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็ได้มีการแจกเงินปรากฏว่าฝ่ายค้านอย่างคุณไอรัชนกเนี่ยก็ได้โพสต์นะตั้งข้อสังเกตว่าเงินที่แจกเนี่ยนะครับเป็นเงินสะอาดหรือเปล่านายกก็ยืนยันว่าเออแจกเงินสะอาดครับแล้วก็ยังตอบคำถามที่เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันก็คือชาวเน็ตเรียกร้องให้ปลดผู้ว่ากทม.นายกบอกว่ายังไม่คิดเรื่องนี้เลยนะครับคิดแต่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับ
3: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: ซูฟ่าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: ซูฟ่าหน้าใสนิ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: 19นาฬิกา35นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับช่วงนี้จับตาไปที่เขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนแม่กลองนะครับที่ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนได้รับผลกระทบนะครับระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งทางซีกฝั่งตะวันตกเนี่ยเรามาเริ่มกันก่อนนะครับแม่น้ำแม่กลองเขื่อนแม่กลองเนี่ยเพิ่มระดับน้ำในส่วนของการระบายน้ำออกมานะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานบอกว่าฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อยและลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองก็มีแนวโน้มสูงขึ้นครับกรมชลประทานจึงได้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองในช่วง2วันก็เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากตอนบนโดยตั้งแต่เที่ยงวันนี้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิมเนี่ย 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับท่านผอ.ธเนศบอกว่าการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองสูงขึ้นหลายจุดคาดว่าจะเพิ่มจากระดับปัจจุบันประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรขณะที่น้ำที่ระบายจากเขื่อนจะใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงก็จะค่อยๆไหลเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดราชบุรีต้องติดตามระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งนี้กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนให้เตรียมพร้อมรับมือแล้วนะครับโดยเฉพาะชุมชนริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครครับให้เฝ้าระวังและเตรียมรับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมตลิ่งพร้อมขอให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงรวมถึงอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนครับขณะเดียวกันนะครับสำนักงานชลประทานที่13ได้ตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยบูรณาการและประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำพร้อมประเมินความจำเป็นในการจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำรวมถึงจุดติดตั้งเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงล่าสุดกาญจนบุรีประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินครบทั้ง13อำเภอแล้วนะครับครอบคลุม90ตำบล884หมู่บ้านครับส่งกำลังใจให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายโดยเร็วนะครับพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปเมื่อคืนที่ผ่านมาครับได้เกิดเหตุแพขนาดใหญ่หลุดออกมาจากชายฝั่งแล้วก็ลอยไปตามกระแสน้ำนะครับแล้วก็ไปชนเข้ากับบานประตูเขื่อนแม่กลองที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเขามีประตูระบายน้ำทั้งหมด8บานเจ้าหน้าที่ต้องทำการปิดประตูระบายน้ำก่อน3บานก็คือเปิดระบายน้ำเพียงแค่5บานต้องทำแบบนี้เพื่อเปิดทางอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติการกู้แพที่หลุดแล้วก็ลอยไปชนประตูเขื่อนนั่นเองนะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการกู้แพควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับก็ขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับมาดูฝั่งภาคกลางกันบ้างครับผมในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยมีข่าวออกมานะครับว่าจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่สรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยกรมชลประทานก็ยืนยันนะครับตอนนี้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากตัวเลข 2,000 เป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับน้ำจากนครสวรรค์เนี่ยยังคงเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องนะครับเพิ่มมากขึ้นด้วยเรื่องนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษบอกว่า การเพิ่มการระบายน้ำจาก 2,000 เป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะไม่ส่งผลให้น้ำท่วมกทม.เพิ่มเพราะว่าจุดชี้วัดที่กทม.จะท่วมหรือไม่ท่วมเนี่ยต้องไปดูที่คลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรซึ่งต้องมีการระบายน้ำสูงสุดอยู่ที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือถ้ามาตัวเลขนี้เนี่ยก็ถึงจะท่วมกทม.แต่ตอนนี้จุดดังกล่าวเนี่ยยังอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็เปิดประตูระบายน้ำครบทั้ง7บานนะครับหลังปริมาณน้ำเกินความจุเนื่องจากยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่องและต้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์หน้าครับอย่างไรก็ตามครับหลังมีการเพิ่มการระบายน้ำเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาส่งผลกระทบนะครับในจังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับระดับน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็ขยายวงกว้างด้วยนะครับจุดที่รับผลกระทบตอนนี้เนี่ย12อำเภอแล้วครับรวม 34,803 ครัวเรือนอยู่ที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานบางไทรพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางปะหันลาดบัวหลวงนครหลวงวังน้อยท่าเรือและอุทัยนะครับมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยครับคุณผู้ฟัง1รายในพื้นที่อำเภอเสนารวมถึงพื้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับก็มีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทปทุมธานีและนนทบุรีนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มได้รับผลกระทบแล้วล่ะครับในส่วนของกองทัพบกครับยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งในกรุงเทพมหานครเองแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับมีการตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งจัดอาหารปรุงสุกใหม่ครบ3มื้อส่งมอบให้กับประชาชนแล้ว 90,000 กล่องพร้อมกับใช้กำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือก็จะดำเนินการช่วยเหลือกันแบบนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยวันนี้ท่านเรียกประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นการด่วนนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงภาพของความพร้อมในการรับมือกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากและน้ำท่วมในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศด้วยโดยไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่แก้ปัญหาในกรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่เป็นการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือการอุดรอยรั่วการเติมภารกิจต่างๆให้สมบูรณ์ที่สุดโดยเฉพาะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิคำกล่าวว่าของประชาชนนายกบอกว่าเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องน้อมรับเพราะในสถานการณ์เช่นนี้เสียงสะท้อนเหล่านั้นคือความต้องการของประชาชนที่ถูกส่งออกมาเพื่อให้ภาครัฐนำไปสู่การแก้ไขการปฏิบัติจริงท่านนายกอยากให้ทุกคนใจกว้างอดทนอย่าไปถือสากับคำพูดต่างๆแต่ให้นำสิ่งเหล่านั้นมาหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันทำงานไม่ขัดแข้งขัดขากันและใช้อำนาจหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ในการแก้สถานการณ์เหล่านี้เชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจการประชุมในวันนี้ถือเป็นครั้งแรกแต่จากนี้จะมีการประชุมลักษณะเดียวกันทุกวันนะครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถประสานข้อมูลติดตามสถานการณ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็มีภาพข่าวนะครับแล้วก็มีข่าวว่าทีมตอบโต้ภัยพิบัติร่วมกับตันยูเนี่ยได้เข้าไปช่วยอพยพแมวนะครับคือจุดนี้เนี่ยบางนาตราดในหมู่บ้านธนาซิตี้น้ำท่วมสูงนะครับกว่า1เมตรนะก็เลยเป็นภาพของทีมตอบโต้ภัยพิบัติเนี่ยได้เข้าไปช่วยพาแมว10กว่าตัวเนี่ยออกมาได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยครับทั้งคนทั้งสัตว์ทุกชีวิตเลยนะครับที่เผชิญกับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับ
6: เบลสิทฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร จุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟัน

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
4: สิบเก้านาฬิกา 46 นาทีกลับมาขอข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับวันนี้ถนนหลายสายในกรุงเทพมหานครก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับน้ำแห้งไปแล้วนะครับผมแต่ก็ยังมีบางจุดครับที่ยังคงเจอกับวิกฤตน้ำท่วมหนักอยู่นะครับแฟลตคลองจันเอ่ยนะครับแถวร่มเกล้าเอ่ยสถานการณ์ก็ยังคงวิกฤตอยู่ยังคงต้องติดตามส่งกำลังใจแต่ว่าภาพรวมเนี่ยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัดชาติบอกว่าถนนสายหลักเนี่ยน้ำแห้งแล้ว90%ครับหลังจากท่านผู้ว่าลงพื้นที่ติดตามภาพรวมการเร่งระบายน้ำจากเหตุฝนตกหนักช่วง26-27กันยายนที่ผ่านมาท่านบอกว่า 2-3 วันนี้กทม.ได้ดึงน้ำจากคลองแสนแสบไปออกที่อุโมงค์ตัดคลองลาดพร้าวสถานีสูบน้ำพระโขนงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในคลองพร่องลงอย่างชัดเจนและสามารถดึงน้ำจากพื้นที่แฟลตคลองจันทร์รวมถึงถนนรามคำแหงช่วงหัวหมากลงสู่คลองแสนแสบได้ทำให้สถานการณ์หลายจุดนั้นเริ่มดีขึ้นนะครับและจากนี้ก็จะเร่งดึงน้ำจากซอยย่อยบริเวณลาดพร้าว101มาถึงบางกะปิโดยในช่วงเย็นนี้พื้นที่ถนนสายหลักน่าจะแห้งลงตามคาดจนประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติส่วนตามซอยย่อยในหมู่บ้านอาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งสำหรับพื้นที่แฟลตคลองจันทร์มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะกทม.ได้รับการสนับสนุนท่อซิ่งครับท่อซิ่งก็คือเครื่องสูบน้ำพญานาคเนี่ยมาจากปราจีนบุรีแล้วก็อยุธยาเอามาติดตั้งไว้นะครับบริเวณแยกนิด้ามาถึง5 ตัวด้วยกันนะครับท่อซิ่งซึ่งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเลยช่วยลดระดับน้ำลงได้ถึง30 เซนติเมตรภายในเวลาเพียงครึ่งวันก็ถือได้ว่าเป็น1 ใน 3ของปริมาณน้ำท่วมขังนั่นเองนะครับสำหรับแผนดำเนินการในระยะต่อไปกทม.เตรียมเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และท่อซิ่งบางส่วนไปสนับสนุนพื้นที่เขตลาดกระบังโดยต้องเร่งพร่องน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ก่อนเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมกลับเข้าพื้นที่เดิมขณะเดียวกันได้เริ่มกู้สถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่บ้านย่อยซึ่งบางแห่งเนี่ยก็มีเครื่องสูบน้ำของตนเองส่วนพื้นที่ที่ไม่มีกทม.ก็จะเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังพร้อมกับย้ำว่าไม่กังวลมวลน้ำที่มาทางแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากว่าระบบป้องกันของกทม.มีความพร้อมปัจจุบันแนวคันกั้นน้ำยังอยู่สูง3 เมตรขณะที่ระดับน้ำอยู่ที่2 เมตรยังคงสามารถรองรับได้อีก1 เมตรด้วยกันนะครับแต่สิ่งที่ท่านบอกว่ากังวลใจก็คือมวลน้ำเหนือที่ปล่อยลงมาจากทุ่งรับน้ำฝั่งตะวันออกอาจส่งผลกระทบต่อคลองในพื้นที่และทำให้เขตสายไหมเกิดน้ำท่วมได้จึงต้องเฝ้าระวังร่วมกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดครับอย่างไรก็ตามนะครับช่วงบ่าย 2ของวันนี้ครับได้เกิดเหตุระทึกนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คูคตต้องเข้าไปช่วยเหลือรถประชาชนที่บริเวณหน้าอนุสรณ์สถานถนนพหลโยธินขาออกครับเพราะว่าฝนตกนะครับแล้วก็น้ำท่วมรถยนต์เก๋งโดนคลื่นรถใหญ่ซัดไปกับน้ำมีความสูงครึ่งเอวนะตำรวจกู้ภัยก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือกันนะครับระดับน้ำตอนนี้ยังคงส่งตัวครับขณะเดียวกันเรื่องของน้ำฝนเนี่ยก็ต้องจับตานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกเพิ่ม 5-8 ตุลาคมนี้อีกรอบหนึ่งช่วงแรกฝนจะตกที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานก่อนนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาว่าแบบนี้จากนั้นก็จะในส่วนของภาคอีสานเนี่ยจะมีอากาศเย็นลงในช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่อย่างที่เรียนไปนะครับเริ่มจากภาคเหนือภาคอีสานหลังจากนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปนะครับซึ่งฝนที่ตกในช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมนี้นะครับก็คาดว่าจะเป็นฝนตามฤดูฝนนะฝนที่จะตก ตามฤดูฝนปกติจะไม่ได้ฝนที่ตกแช่นานๆเป็นวันเหมือนกับช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับซึ่งถ้าดูความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับมีข้อมูลจากปภ.ณวันที่30กันยายนวันนี้นะครับมีพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ย31จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครด้วยนะครับซึ่งกระทบกับประชาชนถึง1ล้าน4หมื่นครัวเรือนก็คิดเป็นเกือบ3ล้านคนนะครับขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตเหมือนกันนะครับจากเหตุน้ำท่วมครั้งนี้เป็นผู้เสียชีวิตในพื้นที่สมุทรปราการ8คนสระแก้ว6คนและกรุงเทพมหานคร4คนนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะครับอีกเรื่องใหญ่นะครับปัญหาจากน้ำท่วมเนี่ยอันนี้กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างมากก็คือเรื่องของสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับก็หลักๆ ก็คือสายการบินไทยนั่นเองนะครับผมจัดการกันไปถึงไหนแล้วล่าสุดนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าตอนนี้มีกระเป๋าตกค้างประมาณ 8,000 ใบครับโอ้ยังเยอะอยู่เลยนะก็สามารถคัดแยกได้วันละประมาณ 2,000 ใบคาดว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณ 3-4 วันในการเคลียร์ทั้งหมดนี้ตอนนี้ประสานทางกองทัพอากาศเพื่อขอสนับสนุนกำลังพลเพิ่ม100นายให้เข้ามาช่วยกันขนย้ายแล้วก็ลำเลียงสัมภาระโดยการคัดแยกต้องใช้เจ้าหน้าที่การบินไทยซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขณะที่กองทัพอากาศเตรียมสนับสนุนอุปกรณ์และชุดขนส่งสินค้าเพิ่มเติม12ชุดตั้งเป้าที่จะเคลียร์กระเป๋าตกค้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่1ตุลาคมแต่อาจจะต่อเนื่องจนถึง2ตุลาคมนะครับเบื้องต้นเนี่ยกำชับให้การบินไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าเข้ามาทุก8ชั่วโมงและจะประชุมติดตามอีกครั้งในวันที่1ตุลาคมเวลา16นาฬิกาครับสำหรับผู้โดยสารที่กระเป๋าตกค้างการบินไทยก็บอกว่าจะติดต่อหลังตรวจสอบและระบุสัมภาระได้โดยผู้โดยสารสามารถเลือกรับด้วยตนเองหรือให้สายการบินจัดส่งไปยังปลายทางขณะที่ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเครื่องที่ได้รับผลกระทบนะครับคือผู้โดยสารที่มาทรานสิตเนี่ยก็จะพิจารณามาตรการเยียวยาให้กรณีกระเป๋าสูญหายหรือเสียหายการบินไทยบอกว่าจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องให้ต่อไปนะครับขณะที่นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารการบินไทยบอกว่าขณะนี้การปฏิบัติการกลับมาได้ประมาณ90%แล้วแต่ยังคงต้องเร่งเคลียร์สัมภาระเดิมที่อยู่ในระบบคัดแยกและบริเวณ transfer terminal ให้แล้วเสร็จนะครับการบินไทยเนี่ยลดเที่ยวบินลงจากปกติประมาณ115เที่ยวบินต่อวันเหลือราว100เที่ยวบินในวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะเพิ่มเป็น105เที่ยวบินในวันที่2ตุลาคมแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่จะให้กลับเข้าสู่ระดับปกตินะครับ115เที่ยวบินต่อวันให้ได้ภายในระยะเวลา7วันด้วยกันครับขณะเดียวกันได้รับความร่วมมือจาก Qatar Airways ส่งทีมงานมาช่วยจัดพื้นที่และบริหารจัดการสัมภาระพร้อมกับขอโทษผู้โดยสารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบยืนยันว่าจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการคราวนี้มาดูประเด็นร้อนประเด็นที่นายกลงไปช่วยเหลือติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับก็มีทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะง่ายๆก็คือมีเสียงด่าตะโกนตามมาเลยนะครับนายกบอกว่าคือไม่ได้ไม่ฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่วันนี้ตั้งใจจะมาทำงานใครดุด่าว่ากล่าวก็น้อมรับเลยใครกล่าวคำแรงๆมาท่านก็บอกว่าก็ถือว่าเขาได้ระบายแล้วกันก็พยายามเข้าใจนะนึกสภาพว่าเราว่าเป็นเราต้องโดนน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะพูดแรงกว่าเขาอีกนะครับแต่เราก็ปล่อยให้เขาได้ระบายออกมาเต็มที่ไม่เป็นไรเราเป็นรัฐบาลเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้วเมื่อถามถึงกรณีที่นายกเนี่ยได้มอบเงินให้กับชาวบ้านระหว่างลงพื้นที่ที่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครเมื่อคืนนี้นายกบอกว่าถุงยังชีพที่นำไปแจกหมดนะแต่กรณีของคุณไอซ์รัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยโพสต์ตั้งคำถามว่าเงินที่ให้เนี่ยสะอาดหรือไม่นายกบอกเลยว่าคือท่านหัวเราะก่อนที่จะตอบว่าอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองเลยวันนี้เนี่ยเป็นเวลาช่วยเหลือประชาชนต่างคนต่างถามก็จะยิ่งแตกแยกกันไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีและมุ่งไปถึงการช่วยเหลือประชาชนท่านบอกต่อด้วยว่าเงินผมเนี่ยสะอาดแน่นอนเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการ ที่ให้พี่น้องประชาชนไปเพราะว่าถุงยางชีพเนี่ยเตรียมไปมันหมดพอดีและประชาชนก็เดินออกมาไกลผมก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรจึงมอบในสิ่งที่มีอยู่ติดตัวไปให้ก็เท่านั้นเองมันคือความตั้งใจของผมทำอะไรได้ผมก็ทำให้ไม่เคยคิดอะไรที่เป็นเรื่องการเมืองเลยนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกนะครับว่าคำถามที่ถามเนี่ยต้องไม่เอามาตรฐานตัวเองมาเทียบกับคนอื่นนะและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหมายถึงคุณรัชนกใช่หรือไม่นายอนุทินก็ตอบกลับทันทีว่าใช่ก่อนจะพูดไปว่าผมมีพ่อแม่สั่งสอนมาดีให้ดูแลพี่น้องประชาชนครับนอกจากนี้ท่านนายกก็ยังได้บอกถึงกรณีของกระแสเรียกร้องให้ปลดผู้ว่ากทม.นะครับผมนายกเนี่ยก็บอกว่าไม่คิดปลดผู้ว่ากทม.นะทุกคนทำงานเต็มที่ถ้ามัวแต่วิจารณ์ก็ทำให้งานถดถอยจะมุ่งช่วยเหลือประชาชนก่อนย้ำว่าทุกคนทำงานเต็มที่นะครับผมตอนนี้เนี่ยก็เห็นว่าสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับส่วนกรณีพรรคฝ่ายค้านวิจารณ์ว่ารัฐบาลจัดการปัญหาน้ำท่วมล้มเหลวนายกบอกว่าเลิกถามเรื่องนี้สักทีเถอะส่วนที่ฝ่ายค้านเรียกร้องให้เข้าสภาตอบปัญหาเรื่องน้ำท่วมนั้นเรื่องนี้ท่านได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละคนที่ทำงานเนี่ยไปแล้วสำหรับคืนนี้ก็จะลงพื้นที่น้ำท่วมจุดไหนหรือไม่หมายถึงว่าผู้สื่อข่าวถามว่าคืนนี้ในวันที่30เนี่ยจะลงพื้นที่จุดน้ำท่วมหรือไม่นายกกล่าวแต่เพียงว่าถ้าจำเป็นก็ไปถ้าจำเป็นจะไปก็ต้องไปหรือถ้าแวะตรงไหนก็จะแวะพร้อมกับเบรกกระแสปรับครม.แล้วดึงพรรคกล้าธรรมมาร่วมรัฐบาลนะครับยืนยันว่ายังไม่คิดเรื่องการเมืองขอเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศก่อนบอกรัฐบาลยังคงทำงานได้เดินหน้าแผนป้องกันน้ำท่วมระยะยาวต่อไปครับช่วงบ่ายวันนี้ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกพร้อมคณะทำงานเดินทางมารับมอบงานก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้โดยพลเอกชัยพฤกษ์ได้เปิดเผยว่าวันนี้มารับส่งมอบหน้าที่ส่วนแนวทางการทำงานของสมช.จากนี้จะเป็นอย่างไรต้องขอไปศึกษาเตรียมการก่อนเพราะว่าต้องใช้เวลาในการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อีกสักระยะแต่ว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมาครับภายหลังจากที่รู้ตัวว่าจะมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ก็ได้มีการเตรียมตัวและศึกษามาอย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้แล้วฉะนั้นหากมีแนวทางการทำงานอย่างไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังส่วนนายกรัฐมนตรีได้กำชับงานอะไรเร่งด่วนหรือไม่พลเอกชัยพฤกษ์บอกว่าเป็นเรื่องสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้และชายแดนกัมพูชานั่นเองครับเช่นเดียวกันกับสตช.นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรอำลาตำแหน่งท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะมีการลงนามหนังสือส่งมอบหน้าที่แล้วก็มอบธงและตราสัญลักษณ์ตำแหน่งให้กับพลตำรวจเอกสำราญนวลมานั่งเก้าอี้ผบตร.คนที่16อย่างเป็นทางการนะครับส่วนสถานการณ์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณหน้าร้านสีสมัยซุปเปอร์สโตร์ริมถนนสาย43บ้านดอนยางตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับปิดท้ายกันที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับก็เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานได้ช่วยเหลือค่าครองชีพนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับใครได้สิทธิ์เนี่ยก็หมายถึงว่าคนเดิมที่ได้สิทธิ์มาแล้วเนี่ยก็กดยืนยันใช้สิทธิ์ต่อไปนั่นเองนะครับผมใช้สิทธิ์ได้ 1,000 บาทตลอดระยะโครงระยะเวลาโครงการตุลาคมพฤศจิกายนนี้วันละไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันสิ้นสุดโครงการ23นาฬิกาของวันที่30พฤศจิกายน2569ครับนี่คือทั้งหมดของข้อข่าวค่ำผมนิวพลวัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
5: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรก
1: วันนี้เวลา 8:52 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกโดยปีนี้สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแด่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพทรงประยุกต์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศรวมทั้งทรงถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรและสถาบันการศึกษาอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติสำหรับวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และมีศาสตราจารย์กิตติคุณเข้ารับพระราชทานกิตติบัตรรวม15คนมีผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นกองทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช3คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะคุรุศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะรัฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวมทั้งสิ้น 3,126 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าได้ธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปในภายภาคหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมกับการต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไป
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ววันนี้ที่หอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่18ถึง25กันยายน2569หลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องจนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลทำให้บ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบใน7อำเภอ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฐนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมกันนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลอรัญญประเทศโอกาสนี้ได้ให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยจังหวัดสระแก้วได้เร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆตลอดจนจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างทันท่วงทีเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแผ่นดินทองสิริวังวัฒนาและโรงเรียนลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใหญ่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสองเขตได้แก่ชุมชนภูมิสุขชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนาเขตสวนหลวงและชุมชนพหลโยธินเขตจตุจักรทั้งนี้ในปัจจุบันสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปทุมธานีห้างหุ้นส่วนจำกัดภูนตระกูลและองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทย WWF ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดวรราชาธิดัตนามาศวัดมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปะซิววัดแคร์และวัดสกุลปักษีจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเพลสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์จำกัดพระเปรมณัฐปวีเขมธรรมโมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานคร วัดพิมพารามวัดพายัพวัดตลาดประดู่และวัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสลับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสมนัสวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมกุฏกษัตริยารามและวัดสังเวชวิสยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทยบริษัทท่อส่งปิโตเรียมไทยจำกัดบริษัทกันมหามงคลจำกัดและบริษัทอเจริญทรัพย์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิต4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตรการคุณจังหวัดตราดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดมกุฏกษัตริยารามวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดวิเศษการกรุงเทพมหานครวัดเบญจคีรีนครวัดอุบลวรรณารามและวัดอมรญาติสมาคมจังหวัดราชบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตพระทหารเพลสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามวัดโพแต่งใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสันจังหวัดนครสวรรค์และวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

รมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ทรงก่อตั้งโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อส่งเสริมให้มีการฝึกฝนด้านหัตถกรรมพื้นบ้านสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ราษฎรทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยืนขณะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิครูนักเรียนโรงเรียนตราดตระการคุณจังหวัดตราดสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง AVWC โพสต์9951ชมรมภริยาทหารผ่านศึกอเมริกันกรุงเทพมหานครและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระศพและถวายสักการะพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานสนองพระปณิธานในการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ที่วัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจนทำให้มีน้ำท่วมขังสูงในหลายจุดประชาชนดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบากทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้ร่วมกับกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน904กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11ไทยอาสาป้องกันชาติทสปช.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.และศิลปินดาราจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่3 ตุลาคม 2569โดยจัดทำเป็นครัวฮาลาล 100% เพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานอาหารได้อย่างทั่วถึงมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแบ่งเป็นการส่งมอบเป็นวันละ2รอบร่วมกับการเคหะแห่งชาติในการกระจายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อปันส่วนอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพพระ

ชทานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมรวมทั้งการเข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้เปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สุวรรณภูมิสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจ้าวเรศ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจ้าวเรศ
6: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สุวรรณภูมิคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจเยี่ยมกำลังพลทหารอากาศที่เข้าสนับสนุนการบริหารจัดการสัมภาระผู้โดยสารซึ่งมีสัมภาระตกค้างประมาณ 5,600 ใบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่ากองทัพพร้อมจัดกำลังและทรัพยากรเข้าเสริมในส่วนที่จำเป็นตามการประสานของหน่วยงานพร้อมย้ำว่าทหารเข้ามาเป็นกำลังสนับสนุนเพื่อให้ระบบเดินหน้าต่อได้ทุกฝ่ายต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้กำชับให้กำลังพลคำนึงถึงความปลอดภัยและปฏิบัติงานภายใต้การบริหารจัดการของท่าอากาศยานอย่างเป็นระบบด้วยวิริยะจันทรารายงาน
2: มากันที่บริเวณเกาะล้านเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีปัจจุบันพบว่าน้ำทะเลบางพื้นที่มีสีเขียวแตกต่างจากสภาพปกติโดยปรากฏการน้ำทะเลเปลี่ยนสีหรือแพลงก์ตอนบลูมสามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังพื้นที่เมืองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงเผชิญฝนตกหนักลมแรงและสภาพอากาศแปรปรวนต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้มีน้ำจืดรวมถึงสารอาหารและตะกอนจากแผ่นดินไหลลงสู่ทะเลเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เอื้อต่อการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอนทำให้สีของน้ำทะเลเปลี่ยนจากปกติเป็นสีเขียวหรือสีอื่นตามชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนจากนั้นสภาพน้ำจะค่อยๆกลับเข้าสู่ภาวะปกติกรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่น้ำท่วมขังสูงระดับ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรการจัดเก็บขยะทำได้ค่อนข้างลำบากโดยทางกรุงเทพมหานครพร้อมรับการสนับสนุนเรือท้องแบนและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้ระดมกำลังผู้ที่มีความชำนาญในการจัดเก็บขยะทางน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน100คนประเมินสถานการณ์ว่าสามารถใช้เรือจากแม่น้ำเจ้าพระยามีขนาด2คูณ8เมตรกินน้ำลึกประมาณ1เมตรเก็บขยะในพื้นที่เขตลาดกระบังได้หรือไม่หากสามารถใช้การได้ดีก็จะเพิ่มจำนวนเรือทั้งนี้กรุงเทพมหานครพร้อมรับการสนับสนุนเรือท้องแบนจำนวนมากเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในเรื่องของการนำส่งความช่วยเหลือและสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงการขนขยะออกจากพื้นที่และวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดชุดเอี้ยมกันน้ำหรือรองเท้าบูททรงยาวเหนือเข่าขึ้นไปก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นประชาชนที่ประสงค์ทิ้งขยะชิ้นใหญ่สามารถดูรายละเอียดจุดทิ้งได้ที่ cleaner.bangkok.go.thหรือรวมจุดทิ้งขยะในชุมชนแล้วแจ้งผ่านทางทราฟิกฟองดูเพื่อความสะดวกในการเข้าจัดเก็บขยะได้เร็วขึ้นปวินาสมคิดรายงานค่ะ
5: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ื่อชีวิตต้องเดินผ่านสายฝนหัวใจจะเลือกยอมแพ้หรือเติบโตความรักความฝันและครอบครัวกำลังรอคำตอบจากคุณลูกไม้ในสายฝนละครวิทยุที่จะพาคุณไปค้นพบความหมายของการเติบโตลูกไม้ในสายฝน EP 24งอกงามหลังสายฝน
1: เมื่อคืนหลับสบายไหมพีท
2: สบายครับ
1: แล้วนี่อ่านเอกสารที่เอเย่นเขาส่งมาให้แล้วใช่ไหม
2: อ่านแล้วครับ
1: เฮ้ยตั้งแต่มาถึงบ้านพีทก็เอาแต่เงียบถามอะไรก็ตอบสั้นๆเหมือนคนที่ใจไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยครั้งก่อนที่มาค้างถึงจะมีท่าทีกังวลแต่ก็ยังมีแววตามีเสียงหัวเราะให้เห็นบ้างมาคราวนี้เนี่ยมันเงียบจนหน้าใจหาย
3: พี่ส่งข้อความมาอีกเหรอพาย
4: ไม่ใช่ค่ะแม่แต่เพื่อนพายส่งมา
5: วันนี้เรารอคำตอบที่สัญญาไว้นะเจอกันที่ร้านประจำงั้นที่ฉันบอกชอบเธอแล้วเธอล่ะคิดยังไงกับฉัน
4: ฉันอยากโฟกัสเรื่องเรียนก่อนพีทก็จะไปออสเตรเลียละฉันไม่อยากให้แม่ต้องมาห่วงฉันเพิ่มอีกเปขอเวลาอีกหน่อยได้ไหมถ้านายรอได้เพราะยังไงตอนนี้สำหรับฉันนายเป็นคนสำคัญมากเป็นเพื่อนคนสำคัญของฉันจริง
5: ๆโอเคฉันเข้าใจฉันจะรอในแบบที่ไม่ทำให้เธออึดอัดแต่ถ้าวันไหนเธอพร้อมอย่าปล่อยให้เรารอนานเกินไปล่ะ
1: พีทย่าถามตรงๆนะทำไมถึงอยากไปเรียนตามที่ย่าบอก
6: ขอรอแต่ใจสักครั้งเถอะขอพูดความจริงจากใจกับคุณย่าดูสักที
7: พีทไม่อยากให้คุณแม่เหนื่อยกับคุณย่า
8: เราตั้งใจจะเอาของอร่อยมาทำให้บ้านนี้สดชื่นขึ้นแต่แค่พูดถึงพีทบ้านทั้งหลังก็เหมือนเงียบลงทันทีเราไม่น่าพูดซ้ำให้รินกับพายต้องเศร้าเลย
0: เอ๊ะแล้วเสียงรถใครมาจอดหน้าบ้านพายสั่งของหรือเปล่าลูก
4: เปล่านะคะแม่นานารถคุณย่าค่ะ

0: รถคุณแม่มาทำไมค่ำขนาดนี้ล่ะไม่โทรมาบอกก่อนด้วยว่าจะมางั้นออกไปดูเธอรินพายเตรียมน้ำให้คุณย่าด้วยนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปรับคุณย่าเอง
1: ค่ะแม่คุณย่าพีท
0: คุณย่ามาส่งพีทน่ะพาย
2: รินทำไมอยู่ๆพีทกลับมาบ้านล่ะ
0: ฉันก็รอคุณแม่อธิบายอยู่เหมือนกัน
1: นั่งก่อนค่ะคุณย่าน้ำค่ะคุณย่า

0: เดือนเดียวแค่นั้นแหละ
1: ค่ะ
2: พีทจะไปเรียนภาษาแค่เดือนเดียวนะแม่
3: เดี๋ยวนะพีทนะว่าตอนนี้แม่เรากับพายน่าจะงงไปหมดแล้วนะ
1: นั่นสิพีทมันยังไงแม่ไม่เข้าใจ
0: ฉันเนี่ยเป็นคนเปลี่ยนแผนให้พีทเองนั่นแหละพีทจะแค่ไปเรียนภาษาเดือนเดียวช่วงปิดเทอมไปให้เห็นด้วยตาตัวเองไปลองอยู่ไปลองใช้ชีวิตแล้วก็กลับมาเรียนต่อที่นี่ตามปกติให้จบม.ปลาย
1: จริงเหรอคะคุณแม
0: ่ฉันจะพูดเล่นทำไมคิดอีกทีเรียนยาวๆหลายปีเนี่ยมันก็อาจจะหนักเกินไปสำหรับพีทตอนนี้ลองไปแค่ระยะสั้นๆก่อนถ้าชอบถ้าไหวนะก็ค่อยคุยกันอีกทีเรื่องมหาวิทยาลัย

0: แม่ดีใจนะที่พีทกลับมาบ้าน
1: ครับแม
2: ่ให้แม่กอดแล้วก็ให้พี่กอดด้วยนะ
1: กอดพร้อมกันทั้งแม่ทั้งพี่พายเลยก็ได้
3: อ้อมกอดของแม่กับพี่พายมันอุ่นจนเหมือนโลกหยุดหมุนนี่แหละความอบอุ่นใจที่มีค่าที่สุดพอได้กอดแบบนี้ถึงรู้ว่าเราไม่อยากห่างแม่กับพี่พายไปไหนไกลเลย
2: ได้กอดจากแม่กับพี่แล้วเล่ามาเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมอยู่ๆแผนไปเรียนถึงได้เปลี่ยนหมดแบบกระทันหันแบบเนี้ย
0: นั่นสิคุณย่าบอกแค่ว่าเปลี่ยนใจแล้วก็ไม่ยอมบอกอะไรอีกแม่ยังงงอยู่เลย
1: คือ
2: ห้ามเล่าไม่หมดนะไม่งั้นคืนนี้ไม่ได้นอนแน่พี่จะกวนเราจนกว่าจะพูดความจริง
1: ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้พี่คือตอนเย็นคุณย่าก็ถามพีทตรงๆว่า
4: พีทย่าถามตรงๆนะทำไมถึงอยากไปเรียนตามที่ย่าบอก
3: ขอรอแต่ใจสักครั้งเถอะขอพูดความจริงจากใจกับคุณย่าดูสักทีพีทไม่อยากให้คุณแม่เหนื่อยกับคุณย่าแม่ทำงานข้างนอกทั้งวันกลับมาก็ยังต้องทำทุกอย่างผมรู้ว่าแม่พยายามแต่ผมก็เห็นว่าแม่เหนื่อยผมเลยคิดว่าถ้าผมไปแม่อาจจะได้พักบ้าง
4: แล้วทำเผื่อคนอื่นแบบนี้เนี่ยพีทจะได้อะไรล่ะลูกเคยคิดไหมว่าการไปเรียนเนี่ยตัวเราเองก็ได้อนาคตได้ความเก่งหรือคิดแค่ความสบายใจว่าแม่เราเนี่ยจะเหนื่อยน้อยลง
3: พีทไม่ได้อยากได้อะไรเลยครับคุณย่าพีทคิดแค่เรื่องแม่อย่างเดียวเลยครับแค่นั้น
4: แล้วถ้ามีโอกาสได้เลือกใหม่ล่ะพีทก็ยังจะเลือกไปเรียนอยู่ไหม
3: พีทไม่มีสิทธิ์เลือกอีกแล้วครับตัดสินใจไปแล้วมันก็ต้องไปพีทไม่อยากให้คุณย่าผิดหวังไม่อยากให้ทุกคนต้องลำบากเพราะว่าพีทลังเล
4: โอ้ยใครว่าพีทเลือกไม่ได้ล่ะหลานย่าน่ะก็มีสิทธิ์เลือกทางที่ตัวเองมีความสุขได้นะ
3: ความสุขของพีทก็คือแม่กับพี่พายครับแค่ได้อยู่บ้านได้กินข้าวพร้อมกันได้คุยกันธรรมดาธรรมดาแค่นี้ก็พอแล้วคุณย่า
0: พีทลูกแม
1: ่แล้วคุณย่าก็เงียบไปนานมากเลยครับเหมือนคิดอะไรอยู่ก่อนจะบอกให้พีทเนี่ยไปเก็บของกลับมาอยู่ที่บ้านก่อนแล้วก็เปลี่ยนไปเรียนแค่ภาษาสั้นช่วงปิดเทอมนี้ก่อนก็พอ
2: แสดงว่าคุณย่ารู้สินะว่าเราไม่ได้อยากไปจริงๆ
1: อืมคุณย่าทำเหมือนไม่ได้สนใจอะไรนอกจากอยากให้พีทไปเรียนที่นู่นแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยคุณย่าก็ใส่ใจความรู้สึกของพีทมากนะ
2: ดีนะที่ทางโรงเรียนให้พีทลงว่าขอพักการเรียนชั่วคราวเลยไม่มีปัญหาเรื่องเปลี่ยนแผน
0: แล้วเรื่องที่พักค่าเล่าเรียนที่โน่นล่ะพีทคุณย่าว่ายังไงบ้าง
1: คุณย่าบอกว่าคุยได้ครับอาจจะไม่ได้คืนทั้งหมดค่าเรียนภาษาที่เหลือก็เลื่อนรอบไปเรียนได้ครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยคุณย่าจะจัดการให้เองพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยพีทก็ดีใจมากเลยนะแม
0: ่แม่ก็ดีใจมากเหมือนกันแต่พีทแม่อยากให้ลูกจำไว้นะแม่ไม่อยากให้พีทต้องเลือกอะไรเพราะแม่ไม่อยากให้ลูกเอาความเหนื่อยของแม่ไปเป็นเหตุผลหลักของชีวิตตัวเอง
1: แต่แม่ก็เหนื่อยจริงๆนี่นา
0: แม่เหนื่อยแต่แม่ก็มีความสุขนะแม่อยากเหนื่อยเพราะได้ทำเพื่อลูกสองคนไม่ใช่เหนื่อยแล้วทำให้ลูกต้องฝืนยิ้มฝืนไปทางที่ไม่อยากไปลูกต้องเลือกเพื่ออนาคตของลูกจริงๆนะ
2: ตอนนี้เข้าใจแล้วนะพีท
1: พีทเข้าใจแล้ว
0: ลูกก็ด้วยนะพายแม่อาจจะเหนื่อยบ้างแต่แม่ก็อยากให้พายกับพีทมีความสุข

0: และภูมิใจในทางที่ตัวเองเลือกจริง
1: ๆงั้นตอนนี้พวกเราก็มีเวลาอยู่ด้วยกันอีกหน่อยนะ
2: อืมแล้วพีทก็ไปแค่เดือนเดียวเองด้วยเดี๋ยวก็กลับมาแล้วพีทจะคิดให้รอบคอบว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรจริงๆ
0: ดีแล้วลูกแม่อยู่ตรงนี้เสมอนะไม่ว่าพีทจะเลือกทางไหน

0: เฟ่พีทกลับมาบ้านแล้วนะ
1: ฮะกลับมาบ้านเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆกลับมาโทรหาดีกว่าอยากได้ยินเสียงด้วยโทรได้ไหม
0: ได้สิบอกปุ๊บก็โทรปั๊บเลยนะ
1: ก็อยากอัปเดตข่าวด้วยตกลงเรื่องพีทนี่ยังไง
0: คุณย่าเปลี่ยนแผนแล้วนะก็พาพีทกลับมาบ้านเองเลยจากเดิมจะไปอยู่ยาวๆกลายเป็นให้พีทไปเรียนภาษาแค่เดือนเดียวช่วงปิดเทอมแล้วกลับมาเรียนต่อให้จบม.6 ก่อนเราค่อยถามพีทอีกทีว่าอยากไปต่อมหาวิทยาลัยที่นั่นไหม
1: โหดีมากเลยงั้นดีใจด้วยนะฉันรู้ว่าเธอยังไม่พร้อมที่จะห่างพีท
0: แต่ถ้าพีทอยากไปจริงๆฉันก็ยินดีนะแต่ตอนนี้พีทชัดเจนแล้วว่าอยากเรียนต่อให้จบม.6 ก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกที
1: ดีแล้วพีทจะได้มีเวลาคิดด้วยว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆแต่พีทก็ต้องเดินทางตามกำหนดเดิมด้วยใช่ปะ
0: ใช่แต่แม่บอกว่าจะหาวันหยุดก่อนพีทไปเที่ยวด้วยกัน3คนจะว่าไปบ้านฉันก็ไม่ได้ไปเที่ยวกันนานแล้วนะตั้งแต่พ่อเสียน่ะ
1: แต่ก็กำลังจะไปได้แล้วนี่ไม่มีอะไรต้องเศร้านะพายแล้วฉันก็ดีใจด้วยนะ
0: จะมาดีใจเรื่องอะไรในไม่ได้ไปด้วยสักหน่อย
1: ก็ดีใจเวลาที่เธอมีเรื่องดีๆและเอามาเล่าให้ฉันฟังเป็นคนแรกไง
0: ก็นายเป็นคนสำคัญคนหนึ่งของฉันไปแล้วนี
1: ่สำคัญแค่ไหนนะ
0: สำคัญสุดๆ สำคัญที่หนึ่งเลยโอเคไหม
1: โอเคเพื่อนคนสำคัญสุดๆก็ยังดี
0: พีทกลับมาบ้านแล้วแล้วเปก็อยู่ตรงนี้ร่วมดีใจไปกับเราด้วยความรู้สึกอึมครึมที่ค้างมาหลายวันเหมือนฤดูฝนที่ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่วันนี้มันเหมือนฟ้าเริ่มเปิดแล้วจริงๆและเราก็หวังว่าเมื่อฝนซาจะมีสิ่งดีๆงอกงามขึ้นตามมาหลังสายฝนนี้ด้วยเหมือนกัน

0: พีทไปซื้อปลาหมึกย่างกันไหมกลิ่นหอมมากเลยอ่ะ
1: ไปดิพีทอยากกินอยู่พอดีเลยอ่ะ
2: แม่ไปนั่งรอทางโน้นนะ
0: ค่ะได้มาแล้วร้อนๆเลยค่ะแม่หอมสุด
1: ๆโอ้นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่ดูน้ำจิ้มนี่แซ่บมาก
0: พีทไปเรียนเดือนหนึ่งคิดถึงน้ำจิ้มซีฟู้ดแน่
2: ๆมาเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้นั่งชิดๆกันหน่อยนะลูก
0: พีทมาโพสท่าถือปลาหมึกย่างแบบอินฟูรีวิวปลาหมึกย่างเลย
1: โอ้ให้พีทไปอินฟูสายปลาหมึกเลยเหรอ
2: มองกล้องแล้วยิ้มหน่อยลูก1 2
1: แม่พีทว่าเราเซลฟี่3คนดีกว่านะครับจะได้อยู่ในรูปด้วยกันไง
0: งั้นแม่มานั่งข้างพายดีกว่าค่ะให้พีทอยู่นะคะเป็นคนถ่ายเนาะ
2: เอางั้นแหละลูกก็ได้ก็ได
1: ้อ้าวมาแม่กับพี่พายยิ้มนะ1 2 3
0: พีทเอาอีกสิเปลี่ยน3แอคนะคะแม่
1: มา
3: ภาพตรงหน้ามันอบอุ่นแต่ก็อดเศร้าไม่ได้ถ้าพัดยังอยู่เราคงได้มานั่งตรงนี้ครบ4คนพ่อแม่ลูกเสียงหัวเราะคงดังขึ้นอีกหน่อยพัดคงเป็นคนลงมือกดชัตเตอร์เองถ้าพัดรับรู้ได้ว่าบ้านของเรายังเดินต่อแต่เรากับลูกๆยังคิดถึงเขาเสม
0: ออปลาหมึกย่างนี่อร่อยมากน้ำจิ้มก็เผ็ดกำลังดีพีทไม่กินอีกเหรอเดี๋ยวพี่ก็กินหมดไม่รู้นะ
1: เดี๋ยวรอแป๊บ
2: ทำอะไรอยู่นะพีท
1: แป๊บเดียวครับแม่เสร็จแล้วนี่แม่ดูมือถือพีทสิรูปที่เราถ่ายกันเมื่อกี้ไง
0: แต่งรูปเพิ่มเหรอไหนดูสิ
2: พีทนี่มัน
0: รูปเซลฟี่3คนกลายเป็น4คนแล้วค่ะแม่มีพ่ออยู่ข้างๆแม่ด้วย
1: มาเที่ยวแบบเนี้ยพีทก็อยากให้มีรูปครบทั้ง4คนนะแม่ถึงจะเป็นรูปตัดต่อก็เถอะอย่างน้อยเนี่ยมันก็เหมือนมีพ่อมาอยู่ด้วย
0: นั่นสิ
3: น้ำตามันรื้นขึ้นทันทีแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความเศร้าอย่างเดียวมันคือความรักคือความคิดถึงที่ถูกวางลงในรูป1รูปอย่างอ่อนโยนจากพีทพ่อเขาคงภูมิใจที่ลูกคิดแบบนี้
0: พีทส่งเข้ามือถือแม่ได้4เครื่องพี่ด้วยจะได้เซฟไว้เป็นรูปหน้าจอ
1: ได้เลย
0: ของพายเข้าแล้วเครื่องแม่รูปเข้าหรือยังคะ
2: เข้าแล้วขอบใจนะลูกขอบใจจริงๆ

0: อุ๊ยอยู่ซิดนีย์ครบ2อาทิตย์แล้วเหรอไวจังเลยอ่ะ
1: นั่นสิเร็วมากแบบยังงงๆอยู่เลยเนี่ย
0: ว่าแต่ที่โน่นกี่โมงแล้วและอากาศเป็นไงบ้าง
1: บ่าย3แล้วฤดูใบไม้ผลิแต่หนาวอ่ะสำหรับฉันตอนเช้าๆคือเย็นจริงๆแล้วลมแรงด้วยนะกลางวันก็จะอุ่นขึ้นอีกนิดนึงแต่พอเย็นก็จะกลับมาเย็นอีกนี่เลิกเรียนก็กลับบ้านพักเลย
0: แต่กรุงเทพก็ร้อนเหมือนเดิมนะเนี่ยขนาดยังไม่เที่ยงออกไปซื้อของแป๊บเดียวเหงื่อก็ไหลแล้วถ่ายรูปส่งมาให้หน่อยดิอยากเห็นหน้านะ
1: ครับ
0: วิ่งแจ็คเก็ตด้วยนี
1: ่ก็มันหนาวนี
0: ่งั้นต้องระวังสุขภาพด้วยนะอากาศไม่คุ้นเดี๋ยวจะไม่สบายถึงจะไปแป๊บเดียวเองแต่ถ้าป่วยอ่ะจะลำบากนะ
1: พูดเหมือนแม่เลย
0: ก็นายเป็นคนไม่ค่อยดูแลตัวเองนี่นะ
1: ฉันเรียนรู้แล้วนี่ก็ส่งข้อความหาแม่ทุกวันด้วยนะแม่ก็ถามตลอดเลยกินข้าวยังหนาวไหมใส่เสื้อบ้างเปล่า
0: เห็นไหมแม่กับเราพูดเหมือนกันเลยคนก็เป็นห่วงนะ
1: อีก2อาทิตย์นี่ก็กลับแล้วไม่ต้องห่วงหรอกแล้วยังไงก็ต้องได้เจอกันที่โรงเรียนอยู่แล้ว
0: นั่นสิต้องกลายเป็นรุ่นน้องนายซะแล้วนี
1: ่แต่ก็ยังได้อยู่โรงเรียนเดียวกันอีก2ปีเลยนะก็ยังได้เจอหน้ากันเหมือนเดิม
0: แล้วความรู้สึกก็ยังเหมือนเดิมด้วยไม่เปลี่ยนไป
1: เราก็เหมือนเดิม
2: ช่วงนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ลมหนาวอากาศจะโปร่งสบายขึ้นแล้วก็เป็นฤดูของผลไม้หลายชนิดเลยค่ะส้มเขียวหวานชมพู่รวมถึงสตรอเบอรี่จากโซนภาคเหนือที่เริ่มทยอยออกช่วงนี้ใครชอบของหวานสดๆเตรียมตัวได้เลยนะคะ
3: แกอีกไม่กี่วันก็เปิดเทอมแล้วนะฉันเนี่ยยังพักไม่เต็มปอดเลยงั้นเนี่ยยังต้องมานั่งทำเตรียมโครงงานอะไรกับแกอีกเนี่ย
4: ยิ่งใกล้เปิดเทอมก็ต้องรีบนะฉันอยากให้โครงงานมันเป็นรูปเป็นร่างก่อนเลยจะได้ไม่วิ่งหัวฟูที่หลัง
3: แล้วแกติดต่อคนมาสัมภาษณ์ได้หรือยังล่ะหัวข้อก็ซีเรียสน่าดู
4: นานากำลังคุยให้อยู่ถ้าได้คนที่ทำงานสายตรงพวกความหลากหลายทางเพศด้วยยิ่งดีฉันอยากได้ความรู้แล้วก็ความเห็นแบบตรงประเด็นเลย
3: โอ้จริงจังมากคุณพายหัวจะปวดอยู่แล้วแล้วพีทล่ะเป็นยังไงบ้างจะกลับหรือยัง
4: พรุ่งนี้อ่ะพีทก็กลับมาแล้วคุณย่าจะมาพาไปรับที่สนามบินด้วยกัน
3: จริงดิเดือนหนึ่งเร็วชมัดเลยอ่ะงั้นของฝากต้องเพียบแน่ๆ
4: ไม่ได้หรอกพีทต้องช่วยคุณย่าประหยัดด้วยแม่บอกไม่ให้พีทซื้ออะไรกลับมาเลยแค่ได้ไปเรียนได้ไปหาประสบการณ์ก็พอแล้วคุณย่าช่วยเยอะมากแล้วด้วย
3: ก็จริงอ่ะแต่แกกับพีทได้โชคดีนะที่มีคุณย่าซัพพอร์ตแบบเนี้ย
4: เพราะงั้นน่ะฉันกับพีทยิ่งต้องตั้งใจทำทุกอย่างให้เต็มที่ไม่ให้คนที่คอยสนับสนุนต้องผิดหวัง
3: หมดจริงจังมาแล้วโอเคงั้นเริ่มทำงานกันเลยกันคำถามข้อแรกแกจะเปิดคลิปสัมภาษณ์ยังไงให้คนดูไม่หนีตั้งแต่5นาทีแรก
4: นั่นสิยากเหมือนกันนะเริ่มจากอะไรที่ทุกคนเคยเจอมีประสบการณ์ร่วมอะไรแบบนี้ดีไหม

0: ทำไมพีทออกมาช้าจังเนี่ยเครื่องก็ลงนานละแล้วติดอะไรอยู่ข้างใน
1: เมื่อกี้พีทส่งข้อความมาว่ารอกระเป๋าเดินทางอยู่นะคะคุณย่าน
2: ั่นไงพีทออกมาแล้วออกมาพอดีเลยค่ะคุณย่าพีททางนี้ลูก
3: แม่พี่พายคุณย่า
1: เวลาเดินเร็วจนน่าตกใจจากวันที่เราทุกข์ใจที่พีทจะไปไกลและนานเป็นปีๆจนแผนเปลี่ยนไปเรียนแค่เดือนเดียวแล้วตอนนี้พีทก็กลับมาแล้ว1เดือนที่ไม่ได้เจอกันพีทดูเปลี่ยนไปนิดหน่อยหน้าตาสดใสขึ้นพอนึกถึงวันกอดที่สนามบินตอนส่งกับกอดวันนี้ต้อนรับการกลับบ้านมันต่างกันชัดเลยเหมือนน้ำหนักจะขึ้นมานิดหน่อยแสดงว่ากินอิ่มนอนหลับอย่างที่บอกแม่ทุกวันจริงๆ1เดือนที่ผ่านมาพีทคงโอเคมากและนี่แหละคือข่าวที่ดีที่สุดสำหรับเรา
4: นี่ครับนาของฝากจากซิดนีย
0: ์แม่จริงๆไม่ต้องให้นาก็ได้แค่เห็นเรากลับมาหน้าตาสดใสนาก็ดีใจแล้ว
4: คุณย่าบอกว่าให้ซื้อฝากนาด้วยนะครับบอกว่านาช่วยที่บ้านเรามาตลอด
0: คุณย่าบอกเหรอ
5: คุณแม่ท่านรู้หมดละนาท่านฝากขอบคุณด้วยนะบอกว่าถ้าไม่มีนาคอยช่วยฉันกับลูกๆคงหนักกว่านี้เยอะเลยขนาดพิษกลับมาวันแรกเธอก็มาหาเลยนะ
0: แหมฉันก็แค่ทำในสิ่งที่เพื่อนควรทำยังไงก็ขอบใจนะพิษอ้อพายเรื่องงานสัมภาษณ์ที่ถามนาไว้นาติดต่อคนให้ได้แล้วนะ
1: ขอบคุณนานามากเลยค่ะงั้นพายต้องเร่งส่งสคริปต์แล้วพีทก็ต้องช่วยพี่ด้วยนะตอนอัดคลิปตอนสัมภาษณ์กับตอนตัดต่อ
4: โอ้โหนี่เพิ่งกลับมาก็โดนใช้งานแล้วว่า
0: เห็นไหมกลับมางานก็เข้าเลยแต่นี่แหละถือว่าได้กลับมาบ้านแล้วจริงๆ
6: คนล้อคนแซวแล้วทำเหมือนเป็นเรื่องขำๆโดยเฉพาะเวลาถูกกันแกล้งต่อหน้าคนเยอะ
7: ๆแค่อยากมีอิสระอยากเป็นอะไรก็เป็นอยากแต่งตัวแบบไหนก็แต่งอยากชอบอะไรก็ชอบทำไมบางคนต้องมองว่ามันแปลกประหลาดเราก็แค่เป็นเราแล้วก็อยากอยู่โรงเรียนแบบไม่ต้องคอยระวังสายตาคนอื่นตลอดเวลา
8: ถ้าเราอยากให้โรงเรียนเป็นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนจริงๆเราควรเริ่มจากตรงไหนและทำอะไรได้บ้างไปหาคำตอบด้วยกันในคลิปนี้ค
0: ่
8: ะ
0: เปิดเทอมมาก็ทำผลงานอีกแล้วนะพายคลิปพายในเพจโรงเรียนคนชมเต็มเลย
9: เออฉันเห็นยอดวิวยอดไลค์ก็ขึ้นไวมากเลยนะ
10: สคริปต์ดีตัดต่อก็ลื่นคำถามก็ดี
0: ฉันชอบประโยคนึงในคลิปอ่ะที่ผู้เชี่ยวชาญพูดว่าคำว่าแซวเล่นๆของเราอาจเป็นแผลจริงๆของอีกคนมันโดนมากเลย
9: ของฉันน่ะชอบตอนที่พูดเรื่องเพศสภาพแบบเราไม่ต้องเข้าใจทุกอย่างแต่เราต้องเคารพกันมันทำให้รู้สึกว่าเออกับเพื่อนน่ะแค่นี้ก็พอแล้วจริง
11: ๆนี่ต้องชมฉันด้วยนิยาทุกคนฉันเป็นผู้ช่วยพายช่วยคิดคำถามช่วยเช็คคำพูดแล้วก็ช่วยเช็คฟอนด้วย
1: โอเคโอเคต้องชมลี่ด้วยแล้วก็ต้องขอขอบคุณนานาแล้วก็พีทอีกคนคลิปถึงได้ออกมาได้ดีแบบนี
5: ้นี่ไงทีมงานแน่นมาก
10: งั้นพายก็ต้องเอางานนี้กับบทความที่เธอเขียนเอาไว้ใส่พอร์ตยื่นมหาวิทยาลัยด้วยนะฉันจะช่วยดูพอร์ตให้ทีนึง
5: แหมช่วยดูให้พายคนเดียวเหรอ
0: ก็นะคนพิเศษกับใครนี
1: ่ก็ไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อย
9: ใช่อะไรอย่างว่าพวกเราอ่ะมันเพื่อนธรรมดาธรรมดาเนาะ
10: พอฉันช่วยดูให้กับทุกคนด้วยก็ได้จะได้ไม่ลำเอียง
5: จริงนะงั้นเดี๋ยวฉันส่งพอร์ตให้ดูด้วย
0: ฉันด้วยช่วยดูให้หน่อยนะเป
9: เออฉันด้วย
1: อยู่ดีๆใจมันก็อุ่นทั้งที่มีกำลังใจและคนคอยซัพพอร์ตแบบนี้ลี่มายออนนี่แล้วก็เปเหมือนคนที่คอยยื่นมือมาประคับประคองเราไว้ทั้งเรื่องอนาคตและเรื่องหัวใจไปพร้อมๆกัน

0: ถ้าคุณแม่ว่างก็แวะมาทานข้าวด้วยกันบ่อยๆนะคะ
1: มาบ่อยๆนะคะคุณย่า
2: ถ้าว่างนะย่าก็จะแวะมาตลอดนั่นแหละนี่ย่าดูคลิปที่เราสองคนทำแล้วนะ
3: เป็นยังไงบ้างครับคุณย่าพี่พายเนี่ยเป็นคนทำสคริปต์นะครับส่วนพีทเนี่ยช่วยถ่ายแล้วก็ตัดต่อ
2: แม่หลานย่าเนี่ยก็ต้องเก่งอยู่แล้ว
4: พายมีมุมมองที่โตกว่าอายุจริงเห็นแบบนี้แล้วเล่ากับลินดาก็คงวางใจในตัวพายได้แล้วพายก็คงต้องช่วยดูแลช่วยแนะนำพีทได้ดีไปด้วยไม่มีอะไรที่เราต้องห่วงอีกแล้ว
0: แล้วพายมีโครงการจะทำอะไรอีกไหมลูกนอกจากเขียนบทความแล้วก็ทำคลิป
1: พายก็กำลังคิดอยู่ค่ะเหมือนพอได้ลองทำคลิปแล้วมันสนุกกว่าที่คิดและอยากลองทำอะไรใหม่ๆอีก
2: ไอ้ใหม่ๆที่เราว่าเนี่ยมันยังไงล่ะ
1: พายอยากถ่ายทอดเรื่องราวด้วยตัวพายเองบ้างค่ะอยากเล่าประสบการณ์มุมมองจากเรื่องที่พายเจอมาเอง
3: อ๋อแบบเล่าเรื่องเองเลยก็แบบพวกพอดแคสต์แบบนั้นน่ะหรอพี่พาย
1: จริงด้วยงั้นพีทอ่ะก็ต้องมาช่วยพี่ด้วยนะ
3: ฮะเดี๋ยวพีทแค่ถามเฉยๆนะ
1: มาจุดประกายพี่ก็ต้องรับผิดชอบด้วยสิจริงไหมคะคุณแม่คุณย่า
2: อยากจะว่าจริง
1: งั้นคืนนี้พายจะเขียนสคริปต์เลยพีทเตรียมช่วยพี่เรื่องอัดเตรียมตัดต่อได้เลยเสาร์นี้เริ่มเลยนะ
3: โอ้โหมัดมือชกพีทตลอดเลยอ่ะพี่พาย
5: เฮ้ยจะขอทำไมเนี่ยพีทไม่นะไม่ใช่กอง
6: เอาก็ลองเช็คไงว่ามันมีเสียงไหมเมื่อกี้มันเหมือนก็ติดดับๆนะ
5: เช็คแบบพูดก็ได้ป่ะ1 2 3เทสเงี้ยก็จบแล้วไม่ต้องโชว์พลังฝีมือตีกองหรอกมีหน้าที่กดอัดก็พอเดี๋ยวเรื่องเช็คเสียงเนี่ยพี่จัดการเองทะเลาะ กันแบบเนี้ยวันนี้จะได้เริ่มอัดกันจริงๆมั้ยล่ะลูก
6: อุ๊ยได้สิครับแม่ผมพร้อมอยู่แล้วแหละแค่อยากให้แน่ใจอ่ะว่ามันไม่พังกลางทางตอนอัด
5: อย่ามาแช่เดี๋ยวตัดต่อเสร็จแม่ฟังไม่รู้เรื่องอีกเรานั่นแหละที่งานเข้าแน่ๆเลย พวกเราเนี่ยนะไหนว่าอยากลองเป็นนักเล่าอยากทำพอดแคสต์กันพอถึงเวลาจริงก็ยังเล่นกันไม่เลิกเตรียมอัดไว้ตั้งหลายตอนเลยไม่ใช่หรอแล้ววันนี้ถามจริงๆจะได้สักตอนไหมล่ะลูก
1: แม่บ่นแล้วเห็นมา
6: โอเคโอเคโอเคมาพร้อมอัดแล้ว
1: ช่วงที่ผ่านมาชีวิตคนเราเหมือนจะเจอฝนหลายรอบบางรอบเป็นฝนปรอยๆที่ทำให้เปียกนิดหน่อยแต่บางรอบเป็นพายุหนักจนเราเคยคิดว่ามันจะหยุดไหม
3: ตอนที่อยู่ในพายุเราจะรู้สึกว่าโลกมันแคบจนคิดได้แค่เอาตัวให้รอดก่อนหายใจให้ผ่านวันนี้ไปให้ได้ก่อนแล้วก็กลัวว่าพรุ่งนี้มันจะหนักกว่าเดิม
1: แต่พอวันนี้เราหันกลับไปมองเราจะเจอว่าฝนไม่ได้ทำให้เราเปียกปอนอย่างเดียวแต่มันทำให้เราเห็นว่าใครอยู่ข้างเราและควรรักตัวเองแบบไหน
3: แล้วฝนก็ทำให้เราโตขึ้นด้วยนะโตแบบไม่ต้องรีบเป็นผู้ใหญ่แค่เริ่มรู้ว่าความสุขของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นแค่เริ่มกล้าพูดความจริงกับตัวเองว่าเราอยากไปทางไหนแล้วเราไม่อยากเสียอะไรไป
1: จากวันที่เราเหนื่อยจากวันที่เราร้องไห้จากวันที่เราไม่แน่ใจเลยว่าตัวเองจะไหวไหมวันหนึ่งพอฝนซาเราอาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนสิ่งดีๆที่ค่อยๆโตขึ้นเงียบ
3: ๆสุดท้ายนี้เราสองคนอยากขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับ
1: ใช่ค่ะเพราะนี่จะเป็นตอนสุดท้ายของช่องลูกไม้พายพีทแล้ว
3: ถึงจะรู้สึกเสียดายแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่โตไปด้วยกัน
1: แล้วถ้าเพื่อนๆที่กำลังฟังอยู่ยังมีวันที่ฝนตกในใจพายหวังว่าเรื่องราวในพอดแคสต์ของเราจะเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางที่ช่วยให้ทุกคนเดินผ่านวันหนักๆไปได้ทีละก้าวและเมื่อไหร่ที่ฝนกลับมาตกอีกครั้งขอให้รู้ว่าเรายังอยู่ตรงนี้ในความทรงจำของกันและกันและหวังว่าเราจะได้กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนะคะ
0: ลูกไม้ในสายฝนขอบคุณทุกหัวใจที่ร่วมเดินทางเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับเรา
7: ขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
8: ูตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
9: เสียงจากผู้ทานอะวาลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
10: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
9: อะวาลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมอนามัยแนะใช้ส้วมฉุกเฉินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลป้องกันโรคและปภ.แจ้งเตือนระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอีกเฝ้าระวังปทุมธานีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนด่วนผ่านมือถือเมื่อเวลา 20:55 นาทีของวันนี้30กันยายนระบุว่าเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงขึ้นอีกประมาณ 0.4 ถึง 0.7 เมตรส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่นอกคันกั้นน้ำและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษได้แก่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีและอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีกรมอนามัยแนะใช้ส้วมฉุกเฉินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลป้องกันโรคพร้อมส่งส้วมกระดาษไปยังสถาบันสุขภาวะขออภัยค่ะไปยังสถาบันสุขภาวะเขตเมืองรวม 3,000 ชิ้นคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
7: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพจน์พิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าในช่วงน้ำท่วมระบบส้วมและการจัดการสิ่งปฏิกูลในครัวเรือนอาจได้รับผลกระทบทำให้ส้วมไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะจึงมีความสำคัญเพราะการขับถ่ายลงในน้ำหรือพื้นที่สาธารณะอาจทำให้สิ่งปฏิกูลแพร่กระจายและปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมประชาชนจึงควรใช้ส้วมฉุกเฉินเป็นทางเลือกชั่วคราวแล้วรวบรวมสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปจัดตามแนวทางที่หน่วยงานในพื้นที่กำหนดโดยสามารถประยุกต์ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในครัวเรือนได้แก่ส้วมเก้าอี้พลาสติกส้วมถังพลาสติกหรือกระโถนและส้วมกล่องกระดาษพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้อุปกรณ์ถุงดำและปูนขาวและแนวทางในการจัดการสุขาภิบาลในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังจากสัมผัสสิ่งปฏิกูลควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคและโรคติดเชื้อในชุมชนโดยเฉพาะในช่วงที่ระบบสุขาภิบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งทางกรมอนามัยได้แจ้งได้จัดส่งส้วมกระดาษไปยังสถาบันสุขภาวะเขตเมืองรวมทั้งหมด 3,000 ชิ้นและศูนย์อนามัย12ชิ้นในต่างจังหวัดปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: ปิดท้ายที่ผลงานนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026กับคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงค่ะ
8: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้นักกีฬาทีมชาติไทยก็คว้ามาได้1เหรียญเงินในประเภทเรือแคนูสลาลมหญิงจากอัชราพรดวงละวะที่เร่งฝีพายเข้าเป็นอันดับ2เวลา 125.85 วินาทีโดยเหรียญทองนั้นเป็นของจีนและเหรียญทองแดงเป็นของคาซัคสถานส่วนผลงานกีฬาอื่นๆโดยวอลเลย์บอลชายหาดทีมชายรอบก่อนรองชนะเลิศอาสาสมัครทหารพรานปรวิทย์เตาวโตและจ่าเอกพิทักษ์ทิพย์จันทร์ก็เอาชนะเซอร์เก้โบกุตูและคิริวกูรินจากคาซัคสถานไปได้2เซตรวด21-19และ21-13ส่งผลให้ทีมหนุ่มไทยนั้นผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วโดยจะไปพบกับเชอริฟแซมบ้าและอาเมดยานโก้คู่มือวางหนึ่งของรายการจากกาตาร์ด้านทีมหญิงในรอบก่อนรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรลพัสและวรพีระชยากรก้องพบสรุตาวดีคู่มือวาง4ของรายการก็เจอกับคู่ปรับเก่าอย่างเบอร์นาเดตพรและเชอรี่ลอนดีน่าจากฝรั่งเศสคู่นี้รีแมตช์รอบชิง4เกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพปีที่แล้วและผลปรากฏว่าคู่สาวไทยก็ล้างแค้นเอาชนะไปได้2-1เซตส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับนักกีฬาจากฟิลิปปินส์สาธินีจันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
9: เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้องตรวจสอบไฟฟ้าโครงสร้างบ้านและสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อยและอย่าลืมดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าว
4: จากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

ับหรือยังคงกำลังนอนกอดกับเขาเธอรู้หรือเปล่าใครกำลัง

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: เด็กๆนอกจากจะต้องเรียนรู้แล้วยังต้องหัดทำการงานและทำความดีด้วยเพราะการทำงานจะช่วยให้มีความสามารถมีความขยันอดทนพึ่งตนเองได้และการทำดีนั้นจะช่วยให้มีความสุขความเจริญทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กปี2530สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเทิดเกล้าชาวไทยพบกันทุกวันนะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั้งภาค AM และ FM รายการเทิดเกล้าชาวไทยนำเสนอเรื่องราวอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงสร้างคุณูปการแก่ประเทศไทยเราแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวที่เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ยังรวมถึงเรื่องราวเกร็ดความรู้จากต่างประเทศด้วยเมื่อช่วงของรายการวันนี้เมื่อในอดีตค่ะก็จะมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะสำหรับวันนี้พบกับดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนัทรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะคุณผู้ชมคะวันที่6พฤศจิกายน2569จะมีขบวนพยุหยาตราทางชลมาศในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้นะคะก็ใช้เรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น52ลำค่ะก็แบ่งจัดขบวนเรือเป็น5ริ้วมีความยาว 1,200 เมตรกว้าง90เมตรโดยใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีรวมทั้งสิ้น 2,200 นายค่ะวันนี้นะคะจะขอเอ่ยถึงเรือประเภทหนึ่งค่ะที่อยู่ในขบวนพยุหยาตราทางชลมาศซึ่งก็เป็นเรือที่สำคัญลำหนึ่งทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชค่ะเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่3แต่เริ่มใช้ในขบวนพยุหยาตราทางชลมาศเนี่ยในสมัยรัชกาลที่4ส่วนลำปัจจุบันนั้นนะคะเป็นเรือที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ค่ะก็เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่15เมษายนพุทธศักราช2457คำว่าอนันตนาคราชนี้นะคะก็มาจากภาษาสันสกฤต3คำก็คืออนันตะแปลว่าไม่สิ้นสุดหรือว่านิรันดร นั่นเองก็ส่วนคำว่านาคะนะคะก็แปลว่านาคหรือว่างูราชะแปลว่าเจ้านายหรือพระราชารวมความได้ว่าราชาแห่งนาคที่ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะลำเรือนะคะนอกจากจะมีภายนอกเนี่ยนะคะจะเห็นถึงการทาสีเขียวลวดลายไม้จำหลักของเรือเป็นลายก้านขดปิดทองประดับกระจกสีเขียวตลอดทั้งลำเรือนะคะยังประดับด้วยลวดลายพญานาคเคลื่อนไหวอย่างพริ้วไหวและทรงพลังหันเสียนไปยังโขนเรือค่ะสีพื้นภายนอกเนี่ยก็จะเป็นการประดับด้วยกระจกสีน้ำเงินสื่อความหมายถึงพระมหากษัตริย์ท้องเรือนะคะท้องเรือภายในจะทาสีแดงโขนเรือปิดทองประดับกระจกเป็นรูปพญาอนันตนาคราชหรือพญานาค7เสียนบริเวณรัดอกนะคะก็ จะมีการประดับลายกระจังปฏิญาณมีเทพพนมประดับอยู่ภายในไส้ในรอบเข็มขัดรัดกลางลำเรือทอดบุษบกค่ะใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปหรือภาพพระกฐินเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนี้นะคะปกติแล้วก็จะใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองค่ะหรือเรือเชิญพระกฐินภาพพระกฐินนะคะแล้วก็ประดิษฐานบุษบกสำหรับพระพุทธรูปสำคัญในสมัยรัชกาลที่6และสมัยรัชกาลที่7ค่ะเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางชลมารคเส้นทางท่าราชวรดิษฐ์ท่าฉนวนนะคะวัดอรุณก็ได้ส่งเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ในการเสด็จพระราชดำเนินไปและส่งเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชในการเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะเรือพระที่นั่งลำนี้นะคะจะมีความยาวเนี่ยประมาณก็44กว่าเมตรนะคะกว้างก็2เมตรกว่าค่ะลึกก็ประมาณ87เซนติเมตรใช้กำลังพลเนี่ยรวมแล้วจำนวน72นายแยกเป็นกำลังพลประจำเรือ69นายประกอบด้วยนายเรือ2นายนายท้ายเรือเนี่ยมี2นายฝีพาย54นายคนถือธงท้ายเนี่ยก็จะมี1นายพลสัญญาณ1นายคนถือฉัตรอีก7นายคนขานยาว1นายนะคะแล้วก็พนักงานเหเรือ1นายแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังอีก3นายค่ะเรืออีกประเภทหนึ่งค่ะที่ร่วมในขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคก็คือเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือสร้างใหม่ในสมัยรัชกาลที่5นะคะจัดเป็นเรือพระที่นั่งสีในลำดับชั้นรองใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินลำลองภายหลังนำเข้าขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคก็เรียกว่าเรือพระที่นั่งรองนับเป็นเรือพระที่นั่งลำเดียวที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เรือพระที่นั่งลำนี้นะคะลักษณะเด่นเนี่ยคือโขนเรือเนี่ยเชิดเรียวมาจากคำสองคำก็คือคำว่าอเนกหมายถึงจำนวนมากและชาติผู้ชงนะคะก็หมายถึงนาคนั่นเองค่ะสอดคล้องกับรูปโขนเรือที่มีรูปพญานาคเล็กๆจำนวนมากหัวเรือก็ลงรักปิดทองลายรดน้ำเป็นรูปพญานาคแปลงคือมีใบหน้าเนี่ยเป็นมนุษย์รวม7หน้าด้วยกันประดับกระจกสีเขียวเป็นหลักแต่ไม่ได้ลงยาสีลักษณะเดียวกับศิลปกรรมหน้าบั่นพระอุโบสถต่างๆถัดจากหัวเรือก็จะมีเข็มขัดรัดแกะสลักนะคะเป็นลายนาคมีผ้าหน้าโขนเรือด้วยแล้วก็มีผู้ห้อยซ้ายขวาก็ลำเรือภายนอกเนี่ยจะทาสีชมพูค่ะแกะสลักลวดลายเป็นนาคนะคะเรียงซ้อนกันทั้งชั้นบนแล้วก็ล่างเป็นนาคเรียงหันหน้าไปทางหัวเรือท้องเรือภายในเนี่ยทาสีแดงตอนกลางลำเรือก็ทอดบัลลังก์กัญชาซึ่งก็เป็นที่ประทับเปลื้องเครื่องนะคะหรือเปลื้องพระชดามหากฐินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนเสด็จขึ้นและหรือว่าลงเรือพระที่นั่งอีกลำค่ะตัวเรือมีความยาวประมาณ45กว่าเมตรนะคะกว้าง2เมตรกว่าเกือบ3เมตรละค่ะลึกก็91เซนติเมตรใช้กำลังพลรวมแล้วก็ทั้งสิ้น82นายด้วยกันค่ะแยกเป็นกำลังพลประจำเรือ75นายประกอบด้วยนายเรือ2นายนายท้าย2นายฝีพายอีก61นายคนถือธงท้ายอีก1นายแล้วก็จะมีพลสัญญาณ1นายคนถือฉัตร7นายคนขานยาว1นายแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังอีก7นายค่ะโดยปกตินะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระยุหยาตราใหญ่เนี่ยจะส่งเครื่องบรมราชภูสิตารักภูสิตาภรณ์นะคะแล้วก็ส่งพระมหามงกุฎหรือพระชดามหากฐินส่งพระมาลาเศร้าสูงค่ะแล้วก็เรือที่ใช้ส่งเปลื้องเครื่องนี้เนี่ยก็เรียกว่าเรือพระพลาเรือนี้เนี่ยนะคะจะเข้าเทียบท่าก่อนแล้วเรือพระที่นั่งลำที่ส่งเนี่ยนะคะก็จะเทียบด้านนอกเรือพระพลานี่แหละค่ะเมื่อเสด็จสู่พระพลาเปลื้องพระมหามงกุฎหรือพระชดามหากฐินแล้วจึงเสด็จขึ้นเช่นเดียวกันนะคะในการเสด็จกลับก็จะเสด็จลงเรือพระพลาส่งพระมหามงกุฎหรือพระชดามหากฐินก่อนแล้วจึงเสด็จขึ้นประทับเรือพระที่นั่งค่ะ ก็ขอเชิญประชาชนนะคะที่สนใจร่วมชมการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้ได้ก็มีการซ้อมย่อยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในวันพรุ่งนี้นะคะคือวันที่2ตุลาคม2569แล้วก็จะมีอีกครั้งหนึ่งในวันที่8ตุลาคม2569 15ตุลาคมแล้วก็ซ้อมใหญ่ครั้งที่1เนี่ย21ตุลาคมครั้งที่2 28ตุลาคมค่ะโดยเรือพระราชพิธีนะคะจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8เนี่ยตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงเป็นต้นไปและสิ้นสุดการฝึกซ้อมที่วัดอรุณราชวรารามค่ะพื้นที่ที่จะให้ชมได้ก็มีทั้งฝั่งธนแล้วก็ฝั่งพระนครนะคะทางด้านฝั่งธนก็บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชก็ได้แล้วก็มีท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามค่ะส่วนฝั่งพระนครนะคะก็มีที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชท่าช้างทั้งนี้ค่ะก็จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะคะจนถึงวันจริงก็คือวันที่6พฤศจิกายน2569ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

ค่ะคุณกำลังฟังรายการเทิดเกล้าชาวไทยอยู่นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ตรงกับวันที่1ตุลาคมวันนี้เมื่อในอดีตค่ะ1ตุลาคมเนี่ยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์จักรีนะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความสามารถทั้งทางโลกและทางธรรมทรงคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทรงพระปรีชาสามารถในวิทยาการหลายแขนงทั้งอักษรศาสตร์ภาษาศาสตร์นะคะแล้วก็พุทธศาสนาด้วยแล้วก็โหราศาสตร์ประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ทรงได้รับพระสมัญนามว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยด้วยค่ะเมื่อวันที่1ตุลาคม2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้เสด็จสวรรคตณพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนในพระบรมมหาราชวังสิริพระชนมายุ64พรรษาซึ่งภายหลังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ที่4แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่บ้านว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามที่พระองค์ทรงคำนวณไว้อย่างแม่นยำและเสด็จ

ในการต่อมาค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชโอรสพระองค์ที่9ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่5สืบต่อไปนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังวันที่1ตุลาคมเนี่ยยังเป็นวันที่พระยามโนปกรณ์นิติธาดาถึงแก่อนิจกรรมพระยามโนปกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยถึงแก่อนิจกรรมที่ประเทศมาเลเซียชื่อเดิมก็คือก้อนหุตสิงห์เป็นบุตรของนายฮวดกับนางแก้วหุตสิงห์เกิดที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่15กรกฎาคม2427เรียนมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญวิทยาลัยต่อด้วยโรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมหรือว่าเนติบัณฑิตยสถานสยามนะคะแล้วก็ศึกษาต่อที่โรงเรียนมิดเดิลเทมเพิลเนติบัณฑิตที่ประเทศอังกฤษหลังจากการปฏิวัติสยามเมื่อวันที่24มิถุนายน2475คณะราษฎรก็ได้มีมติแต่งตั้งพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นประธานคณะกรรมการราษฎรสดรซึ่งก็เป็นตำแหน่งสูงสุดในการบริหารเทียบเท่ากับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันก็เข้าดำรงตำแหน่งในวันที่28มิถุนายน2475พร้อมกับเสนอรายชื่อคณะกรรมการราษฎรหรือว่าคณะรัฐมนตรีชุดแรกของไทยภายหลังจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกณพระที่นั่งอนันตสมาคมต่อมาวันที่10ธันวาคมปีเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรจึงเปลี่ยนจากประธานคณะกรรมการราษฎรมาเป็นนายกรัฐมนตรีวันที่1เมษายน2476พระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้กราบบังคมทูลรัชกาลที่7ขอให้ทรงประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราด้วยเหตุผลว่าคณะรัฐมนตรีมีความแตกแยกก็ในกรณีโครงการเศรษฐกิจแห่งชาตินะคะซึ่งร่างของนายปรีดีพนมยงค์ซึ่งมีลักษณะเป็นสหกรณ์เต็มรูปแบบแต่ไม่ทำลายกรรมสิทธิ์ในการในทรัพย์สินของเอกชนโดยให้รัฐเนี่ยซื้อที่ดินจากเจ้าของเดิมด้วยพันธบัตรนะคะมีดอกเบี้ยประจำปีแล้วก็ให้การประกันแก่ราษฎรตั้งแต่เกิดจนตายแต่พระยามโนปกรณ์และขุนนางบางส่วนที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจได้กล่าวหานายปรีดีว่าเป็นคอมมิวนิสต์และเนรเทศออกไปอยู่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่12เมษายน2476ความขัดแย้งระหว่างคณะรัฐมนตรีกับคณะราษฎรรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดพระยาพหลพลพยุหเสนาและหลวงพิบูลสงครามได้ทำรัฐประหารเมื่อวันที่20มิถุนายน2476ซึ่งก็เป็นรัฐประหารครั้งแรกในไทยด้วยนะคะปลดพระยามโนปกรณ์ออกจากตำแหน่งแล้วเนรเทศไปอยู่ที่ปีนังประเทศมาเลเซียพำนักอยู่ที่นั่นจนถึงแก่อนิจกรรมค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันที่1ตุลาคมเนี่ยนะคะก็ยังเป็นวันชาติในสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยในปีพ.ศ. 2492เริ่มนะคะและเมื่อวันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2514ค่ะมีการเปิดตัว Walt Disney World Resort นะคะเป็นรีสอร์ทที่มีอาณาเขตใหญ่และมีผู้เยี่ยมชมเนี่ยมากที่สุดในโลกใกล้กับออร์แลนโดรัฐฟลอริดาค่ะโอ้โหนะคะเด็กๆก็ชอบกันล่ะค่ะ Walt Disney World นะคะแต่อันนี้เป็น Walt Disney World Resort นั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะพักฟังเพลงกันอีกครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

่ะคุณกำลังฟังรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงค่ะสำหรับงานดีๆนะคะอย่างการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะจัดโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพก็จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายนจนถึงวันพฤหัสบดีที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะก็เป็นการแสดงที่น่าประทับใจแล้วก็น่าที่จะไปชมมากๆเลยนะคะสำหรับการแสดงโขนตอนสีดานี้ค่ะก็ถ้าสนใจนะคะสามารถไปซื้อบัตรจองบัตรได้นะคะโดยบัตรเนี่ยก็มีทั้งบัตรราคา 2,000 1,800 1,000 แล้วก็800บาทและ600บาทแล้วก็รอบนักเรียนเนี่ย200บาทค่ะเปิดจำหน่ายบัตรแล้วตั้งแต่บัตรนี้นะคะผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือว่าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook โขนเพอร์ฟอร์แมนซ์โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะหรือว่าโทรศัพท์ไปได้ที่หมายเลข02-262-3456 02-262-3456 ค่ะก็ไปชมกันได้นะคะอย่างที่บอกคือช่วงเดือนพฤศจิกายน5พฤศจิกายนจนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะรายการเทิดเกล้าชาวไทยดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดียวกันนี้นะคะเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM วันนี้ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนัทต้องกล่าวลากันก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

ไปขวดแล้วโอกาสที่นักร้องจะร้องเพลงเลาะยากนะครับเพลงนี้มันไหลมาตั้งแต่คนบอกแล้วเล่นใหม่ที่ลำเพลินเขียนไว้ให้ครับ

0: นะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านมันก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: ค่ะและดิฉันเชอรี่มนัญญาค่ะ
1: ครับเช้าวันนี้เสียงใหม่คนใหม่นะครับต้อนรับปีงบประมาณใหม่2570นะครับตอนนี้คุณนพดลทิติภาธรหรือว่าคุณนนท์ภาธรก็ขอลาก่อนนะครับแล้วก็มีน้องใหม่เข้ามาน้องเชอรี่มนัญญาแนะนำตัวสักหน่อยสิครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเชอรี่มนัญญานะคะก็ขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะคะขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวกับอาจารย์สุธีด้วยค่ะ
1: ครับยินดีครับ
2: ค่ะ
1: มาจากกรมดุริยางค์ทหารบกนะคร
2: ับ ใช่แล้วค่ะ
1: หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับการที่น้องได้เป็นนักร้องของสังกัดกรมดุริยางค์ทหารบกส
2: ัง
1: กัดของกองทัพบกนี่เองนะครับมอบความสุขผ่านเสียงเพลงมายาวนานรับราชการมาเนี่ยก็ประมาณสักกี่ปีแล้วฮะ
2: อ๋อประมาณ10ปีได้แล้วค่ะ
1: ประมาณ10ปีผ่าน1ทศวรรษที่ผ่านมานะครับความสุขผ่านเสียงเพลงนะครับที่ได้มอบให้กับผู้คนผู้คนก็มีความสุขนะครับตัวเราเองผู้ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดก็พลอยมีความสุขไปด้วยนะฮะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ครับรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชานะครับในช่วงเช้าๆแบบนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็ตื่นเช้าในช่วงนี้ตื่นเช้ามาบางท่านก็พบว่าตัวเองเนี่ยไม่ต้องไปทำงานแล้ว
2: ค่ะ
1: เกษียณแล้ว
2: โอ้ หนูอยากตื่นมาแบบนั้นมากเลย
1: ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น
2: ยังเหรอคะ
1: อีกนานอีกนานนะครับอีกประมาณนู่น30ปีนู่นน่ะ
2: ได้เลยค่ะ
1: นะครับบางท่านเกษียณไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมีโมเมนต์ที่เรียกว่าชิลขึ้นสบายขึ้นแต่บางท่านก็เหงา
2: เหงาครับ
1: เคยมีภาวะแบบนั้นไหมฮะ
2: หนูละอยากมีโมเมนต์แบบนั้นมากๆเลยนะคะสักวันหนึ่งแต่ว่าต้องมีวันนั้นแน่นอน
1: ครับ
2: ค่ะแต่ว่าในวันนี้เรายังต้องทำหน้าที่ต่อไป
1: ครับ
2: เพราะว่าอายุงานเรายังไม่ถึงตรงน
1: ั้นใช่ครับเมื่อวันก่อนนะครับที่กองทัพบกเขาก็มีการจัดงานเขาเรียกว่ามุทิตาจิตน้องเชอรี่มนัญญาน่าจะคุ้นเคยกับคำนี้อยู่เนาะ
2: มากมากเลยค่ะ
1: เคยทราบว่าเคยเรียนที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประยุรวงศาวาส
2: ใช่แล้วค่ะ
1: สมัยที่โรงเรียนศึกษานารีใช่ไหม
2: ใช่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่ประถมด้วยค่ะก็จะได้ใกล้ชิดอยู่กับธรรมะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: คุ้นเคยกับคำว่ามุทิตาไหมฮะ
2: มุทิตาก็คือเหมือนกับเราได้ระลึกถึง
1: ครับ
2: แล้วก็แบบเหมือนกับการจากลาจาก
1: แล้วก็ยินดีย
2: ินดีย
1: ินดีในความสุขความสำเร็จที่เกิดขึ้น
2: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นยศตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นหรือแม้แต่เกษียณ
2: ค่ะ
1: นะฮะบางท่านบอกโอ้คนเขาเกษียณแปลว่าอายุมากแล้วจะไปยินดียังไงก็เป็นความยินดีในช่วงวัยที่อยู่จนถึงวันเกษียณ
2: ใช่ค่ะ
1: บางคนไม่ถึงนะฮะบางคนอาจจะลาออกก่อนแต่คนที่ทำงานมา40ปีแล้วก็เกษียณอายุราชการเขาเรียกว่าทำงานด้วยความภาคเพียรจึงเกษียณอย่างภาคภูม
2: ิ
1: คงเคยได้ยิน
2: เคยได้ยินค่ะ
1: ครับอ่ะมุทิตานี่ก็เป็นหนึ่งในธรรมะข้อหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในชุดคงเคยได้ยินเนาะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา
2: สาธุค่ะ
1: ชุดนี้เขาเรียกว่าพรหมวิหารธรรมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหลักธรรมสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ คนที่ทำงานมาเป็นผู้บังคับบัญชาถ้ามีธรรมะชุดนี้ นะครับเป็นผู้ใหญ่ที่มีเมตตาน่ารักเนาะ
2: น่ารักมากค
1: ่
2: ะ
1: ลูกน้องเดือดร้อนมีทุกข์มีภัยท่านก็กรุณาช่วยเหลือแก้ไขให้ก็ยิ่งน่ารักน่าเคารพ
2: เรียกว่าเป็นร่มโพร่มใสที่อบอุ่นมากๆเลย
1: ครับแล้วก็มุทิตาเนี่ยนะครับก็คือการแสดงความรู้สึกชื่นชมยินดีในความสำเร็จเราก็เลยเห็นคำเนี้ยมากเลยนะครับเวลาถึงเดือนกันยายนเขาเรียกจัดงานมุทิตา
2: ค่ะ
1: ก็คือชื่นชมยินดีกันนะครับเวลาที่ใครได้ดีมีสุขเราก็ชื่นชมยินดีแม้แต่คนที่เราไม่รู้จัก
2: ค่ะ
1: แต่เรารู้สึกว่ายินดีไปกับเขาด้วยในประเทศไทยน้องเชอรี่เห็นใครบ้างที่ประสบความสำเร็จในช่วงนี้แล้วรู้สึกน่าชื่นชมน่ายินดี
2: น้องอะไรนะคะขออนุญาต
1: นักร้อง
2: นักร้องตัวน้อยๆหนูติดตามอยู่ค่ะแต่ว่าน
1: อนหนูสองตัวสระเอ
2: เน
1: ่
2: เกือบละค่ะเกือบละนิดเดียว
1: เน่เน่รอยัล
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะซึ่ง
2: เก่งมาก
1: พยายามจะนึกถึงว่าเอ๊ะตอนอายุ16ปีเราทำอะไรอยู่ตอนนั้นน้องเชอรี่มนัญญาช่วงอายุ16นี่เข้าสู่วงการขับร้องหรือยัง
2: เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: เข้าแล้วเหรอฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะ
2: 9ขวบค่ะ
1: โอ้ประกวด
2: ประกวดแล้วค่ะ
1: ประกวดแล้วนะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหแล้วช่วงนั้นยังไม่มีรายการอเมริกาก็ทาเลนต์มั้งฮะ
2: ไม่มีค่ะหนูร้องลูกทุ่งค่ะ
1: ส่วนใหญ่
2: ยังประกวดออกช่อง11ถ่ายทอดสดอยู่เลยค่ะ
1: โอ้ครับตอนอายุ16นะครับแล้วประสบความสำเร็จแบบนี้คนไทยก็ยกย่องให้เธอเป็นไอดอลเน่เนี่ยนะฮะแม้กระทั่งร็อกของเมืองไทยอย่างพี่แอดคาราบาวหรือแม้แต่พี่เสกโลโซก็ชื่นชมบอกว่าร้อยปีจะมีสักครั้งหนึ่งแบบนี้
2: จริงค่ะ
1: น่าชื่นชม
2: น่าชื่นชมมากมากค่ะ
1: น่ายินดีนะครับดังนั้นการแสดงความยินดีต่อกันเนี่ยจึงเป็นมงคลชีวิตเป็นมงคลธรรมข้อหนึ่งเวลาที่ใครได้ดีมีสุขเนี่ยมันมีอารมณ์หนึ่งซึ่งเป็นอารมณ์ที่ตรงกันข้ามกับความรู้สึกชื่นชมยินดีย
2: ังไงคะอาจารย
1: ์ถ้าเกิดไปเจอคนได้ดีมีสุขแล้วเราเบะปากมองบนไม่รู้สึกชื่นชมยินดีกับเขาเนี่ยอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ที่ทำให้ตัวผู้มองเองก็มีทุกข
2: ์
1: ผู้ที่ถูกมองเองก็รู้สึกไม่สบายใจ
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่ไม่ดีเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะอย่างนั้นเรียกว่าอะไรคะ
1: ริษยาหรือว่าที่คนไทยมักจะเรียกว่าอิจฉานะอิจฉาในความดีความงามความสุขของผู้อื่นซึ่งเป็นด้านลบนะครับสังคมไทยเนี่ยสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการชื่นชมยินดีซะมากกว่าถ้าจะว่าไปแล้วนะ
2: ค่ะอาจารย์
1: เช่นโอกาสอะไรบ้างอะที่จัดงานมุทิตาได้นอกจากวันเกษียณแล้วมันเกิดได้ไหม
2: ได้เหรอได้นะอาจารย์จริงเหรอคะ
1: มุทิตา
2: เป็นความรู้ใหม่เลย
1: ใช่เช่นงานวันเกิดพระตามวัดต่างๆเขาก็จะจัดงานเขาเรียกมุทิตาสักการะ
2: อ
1: ายุวัฒนมงคล
2: หนู
1: เคยไปร้องเพลงแน่ๆแหละใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: การแสดงมุทิตาแบบนี้ก็เป็นคุณธรรมพื้นฐานที่คนไทยมักจะแสดงออกต่อกันเอาง่ายๆแค่เราไถฟีดไปเจอเพื่อนเขาโพสต์ Happy Birthday to me
2: ค่ะ
1: วันนี้วันเกิดฉัน
2: ใช่
1: ปกติน้องเชอรี่ไปอวยพรอะไร
2: อวยพรค่ะ
1: ประมาณไหนเวลาอวยพร
2: ก็แบบขอให้มีความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงในวันเกิด
1: ครับ
2: ค่ะก็ประมาณนี้ก็คืออวยพรยินดีกับเขา
1: ให้มีสิ่งดี
2: ๆใช่ค่ะ
1: เข้ามาสู่ชีวิต
2: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะบางคนก็บอกอู้เราไปอวยพรเขาแล้วเราจะเหลืออะไรมันหมดไหม
2: ไม่หมดค่ะไม่เสียตังค์สักบาท
1: ไม่เสียตังค์ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็บางคนบอกขอให้ร่ำขอให้รวยอ่ะแล้วเราไม่จนเหรอ
2: ไม่จน
1: เร
2: ายังไม่ได้ควักเงินเลยนะ
1: นี่คือมุทิตาแสดงความชื่นชมยินดีซึ่งทำได้ง่ายมากสำหรับคนที่มีจิตใจดีงาม
2: ค่ะ
1: นะแต่ถ้าคนที่จิตใจค่อนข้างลบเห็นเขาได้ดีมีสุขก็เริ่มที่จะตั้งข้อสังเกตว่าเงินเอามาจากไหนล่ะใช่ไหม
2: โอ้
1: เราก็ตั้งข้อสังเกตไปเรื่อยสุดท้ายตัวเองก็ไม่มีความสุขนะครับวันนี้ก็เลยนำบทเพลงหนึ่งไม่ทราบว่าน้องเชอรี่รู้จักและคุ้นเคยกันไหมฮะบทเพลงที่พี่ป้อมอัศนีและพี่โต๊ะวสันโชติกุล
2: เพลงอะไรคะอาจารย
1: ์ทำดีได้ดี
2: ทำดีได้ดี
1: คุ้นๆนะ
2: คุ้นๆค่ะแต่เพลงนี้ไม่ค่อยเคยชินเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยได้ร้องในงานหลวงเท
1: ่
2: าไหร่อ๋อ
1: ใช่ๆ ส่วนใหญ่ถ้าร้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นบทเพลงแนวไหนฮะลูกทุ่งหรือลูกกรุงก็ได้
2: ใช่ค่ะเป็นลูกทุ่งลูก
1: นี่เป็นอีกบทเพลงหนึ่งซึ่งถือว่าพี่ป้อมกับพี่โต๊ะเนี่ยมักจะซ่อนเอาไว้ในอัลบั้มเสมอ
2: ค่ะ
1: นะสมัยก่อนก็จะมีเพลงที่ทำให้เราจำชื่อกรุงเทพได้กรุงเทพมหานคร
2: อ
1: มรรัตนโกสินทร์นี่
2: ค
1: ือเป็นความงดงามของศิลปินที่อยากจะซ่อนเพลงสร้างสรรค์เอาไว้ในอัลบั้มนี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่ง
2: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าได้ฟังเนื้อหาแล้วก็จะพบว่าเป็นเพลงที่ดีมากเลยก็ให้มีกำลังใจในการทำความดีเรามาฟังกันเลยครับบทเพลงนี้ทำดีได้ดีจากอัศนีและวสันต์โชติกุลครับ

0: บทเพลงทำดีได้ดีจากอัศนีและวสันต์โชติกุลครับฟังบทเพลงแล้วเป็นยังไงบ้างน้องเชอรี
1: ่บทเพลงนี้พอแล้วเหรอคะตอนนี้ขออนุญาตค่ะอันนี้อัดอยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่เริ่มเลย
1: เนื้อพี่มันเป็นยังไงคะหนูไม่เคย
0: เอาไปเลยก็บอกโอเคความหมายรันไปเลยว่า
1: ประมาณว่าเอาใหม่ค่ะ5432
0: นั่นคือบทเพลงทำดีได้ดีจากอัศนีและวสันต์โชติกุลครับ
1: ค่ะก็ความหมายก็ตรงตัวแหละค่ะทำดีก็ต้องได้ดี
0: ได้ดีนะครับบางคนเนี่ยนะครับจะมีวลีที่ฟังดูเหมือนเท่ๆแต่ความจริงมันก็บั่นทอนจิตใจตัวเองอย่างเช่นทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเคยได้ยินนะ
1: ได้ยิน
0: ทำชั่วได้ดีมีถมไปอาจจะมองว่าไอ้คนนั้นก็ไม่เห็นจะดีคนนี้ก็ไม่เห็นจะดีทำไมเขาดูรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มีเงินมีทองมั่งมีมั่งคั่ง
1: ถ้าหนูจะบอกอาจารย์ว่าหนูเคยคิดแบบนั้นเช่นกัน
0: มีหลายคนคิดเช่นนั้น
1: แต่หนูก็คิดว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นก็คิดซะว่าเราคิดดีปฏิบัติดีต่อไปเราก็ไม่ได้หวังว่าสิ่งดีๆจะต้องตอบกลับมาหาเรานะแต่วันนึงผลก็ทำให้เราได้เห็นจริงๆค่ะและหนูก็เชื่อแล้วค่ะว่าคิดดีแล้วมันก็จะได้สิ่งดีๆกลับมาจริง
0: ๆเชิงบวก
1: ใช่
0: นะครับซึ่งตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเราคงจะคุ้นเคยนะฮะว่าหว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นนะฮะ
1: จริงค่ะ
0: หว่านถั่วเขียวกลับได้ถั่วงอกบางคนว่างั้น มันก็ถั่วเหมือนกันแหละ
1: ค่ะอร่อยค่ะ
0: นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่เราตั้งใจทำในสิ่งที่ดีๆบางทีถ้าไม่ไปเร่งรัดผลนะฮะอย่างเช่นเราตั้งใจคิดในสิ่งที่ดีๆสิ่งดีๆมันก็ไหลรินเข้ามาสู่ชีวิตเราตั้งแต่เราเริ่มคิดแล้วใช่ไหมฮ
1: ะ
0: นี่ก็เป็นกำลังใจสำหรับคนดีๆหลายต่อหลายคนนะครับที่ทำหน้าที่ในลักษณะเป็นผู้ปิดทองหลังพระนะครับพูดถึงปิดทองหลังพระน้องเชอรี่ก็คงจะคุ้นเคยกับคำสอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ก็คงเคยได้ยินคำสอนแบบนี้
1: แล้วก็เราก็ยึดปฏิบัติด้วยค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหนูเป็นคุณครูด้วย
0: อ๋อสอนนักเรียนดุริยาง
1: ค์ขับร้องด้วยค่ะแล้วก็เป็นคุณครูที่คอยซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เบื้องหลังในการแต่งหน้าแต่งตัวให้กับเด็กๆ เวลาไปแสดงค่ะ
0: ครับ
1: แล้วหนูก็จะมีรูปภาพรูปนึงที่จะติดอยู่ในห้องทำงานก็คือเป็นรูปภาพที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านติดทองหลังพระและทำให้หนูมีกำลังใจในการทำงาน
0: ครับ
1: ค่ะซึ่งหนูก็จะทำต่อไป
0: ครับ
1: ทำต่อไปเรื่อยๆค่ะ
0: ครับหลากหลายโครงการในพระราชดำริที่สมัยรัชกาลที่9นะครับที่ได้ทรงบำเพ็ญเอาไว้หรือทำเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดต่อไปนะครับอย่างเช่นโครงการที่มีผลอย่างมากเลยนะครับกับสถานการณ์อุทกภัยพูดถึงว่าถ้าไม่มีโครงการนั้นเนี่ย อุทกภัยครั้งใหญ่อาจจะเกิดขึ้นนะนั่นก็คือโครงการแก้มลิงคงเคยได้ยินนะฮ
1: ะ
0: ว่าน้ำจะมีจำนวนมหาศาลเนี่ยพระองค์ก็มองเห็นว่าหรือทรงเห็นว่าน้ำก็ยังมีประโยชน์น
1: ะ
0: ไม่ใช่ว่าจะไล่เขาไปอย่างเดียวหาที่เก็บเขาไว้หน่อยหากว่าหน้าแล้งมาถึงเราไม่มีน้ำกินน้ำใช้อะไรต่างๆน้ำเหล่านี้มีประโยชน
1: ์
0: นี่ก็ยังมองเห็นประโยชน์แม้ในสิ่งที่มองว่าเป็นโทษน้ำมาเยอะๆก็มองว่าจะไล่เข้าไปอย่างเดียวจริงๆถ้ามีที่เก็บไว้สักหน่อยมันก็จะมีประโยชน์ต่อไปนี่คือสิ่งที่เป็นพระราชดำริแล้วก็เป็นโครงการที่เราเรียกกันว่าแก้มลิงพระราชทานนั่นเองครับครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำดีได้ดีหรือทำชั่วได้ชั่วเนี่ยก็เป็นกฎอย่างหนึ่งนะถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์เขามีกฎเยอะแยะแต่ถ้าเป็นกฎทางพระพุทธศาสนาก็คงจะมีกฎเดียวนะ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกกฎอะไรนะ
1: กฎแห่งกรรม
0: กฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนะแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีนะ
1: ค่ะ
0: นึกถึงอาจารย์ยอดเลยสิ
1: สาธุค่ะ
0: ใช่ไหมเรื่องเล่าชาวบ้านอาจารย์ยอดเนี่ยนะครับ
1: ค่ะคุณพ่อหนูชอบฟังมากเลยค่ะ
0: อาจารย์ยอดก่อนนัตถิกรรมสมังพลังนะแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีอะไรเงี้ยนะก็คือทุกคนเนี่ยถ้าทำกรรมไว้แล้วเนี่ยจะไปบอกว่าโอ้ขอแคนเซิล
1: ไม่ได้
0: กรรมมันสำเร็จผลไปแล้วมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือสร้างกรรมใหม่ให้มันดีไปกว่าเดิม
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับกรรมเก่าเราลบล้างไปยกเลิกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเสียแล้วเสียไปเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเนี่ยบางคนเนี่ยพอเ พอเกษียณอายุราชการในช่วงเดือนตุลาคมนะครับพบว่าปีนี้ตัวเองก็จะต้องอยู่บ้านตัวเองจะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ก่อนเนี่ยเราจะนานๆจะไปพบหมอพบแพทย์กันสักครั้งหนึ่งแต่พอหลังเกษียณทำไมพบหมอทีจังเลยอะไรเงี้ยนะครับบางคนเริ่มระลึกถึงกรร
1: ม
0: เช่นนะฮะสมัยเด็กๆวัยรุ่นหนุ่มสาวไปจับกบจับเขียดแล้วไปหักขามันนะฮะพอต่อมาเอ๊ะชักจะ
1: ปวดขา
0: ปวดขาปวดเข่า
1: ใช่หรือเปล่านะ
0: ใช่หรือเปล่านะเนี่ยแหละก็เลยเกิดความสงสัยเอ๊ะเป็นแรงกรรมของเราด้วยหรือไม่
1: ค่ะ
0: นะบางคนก็ให้กำลังใจบอกอ่ะก็แรงกรรมก็ส่วนหนึ่งพฤติกรรมก็ส่วนหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: การใช้ชีวิตใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้ออกกำลังกายเลยหรือไม่ก็ไปยกของหนักๆแล้วก็มีวิธีการยืนการยกที่ไม่ถูกต้อง
1: ถูกต้องค่ะ
0: ทำให้เข่าเสียก็ได้
1: ค่ะ
0: อันนั้นให้กำลังใจกันว่าทั้งกรรมเก่าแล้วก็พฤติกรรมใหม่
1: ใช่ค่ะ
0: ไปด้วยกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับก็เลยนึกถึงบทเพลงกฎแห่งกรรมนะฮะนำมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้เชิญรับฟังครับThank you.

0: มาถึงช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชานะครับบทเพลงกฎแห่งกรรมนะครับคำว่ากรรมเนี่ยน้องเชอรี่คงจะได้ยินได้ฟังมานานนะว่าชีวิตเรานะมันถูกผูกไว้ด้วยกรรมนะ
1: ค่ะ
0: นะฮะซึ่งมันก็มีทั้งกรรมดี
1: ค่ะ
0: กรรมไม่ดี
1: ค่ะ
0: นะกรรมนี่จริงๆแล้วมันเป็นเหตุนะ
1: ค่ะ
0: แต่บางคนคิดว่าเป็นผลเช่นชีวิตนี้เรามีกรร
1: ม
0: มีแต่เรื่องร้ายๆทำไมมีกรรมเยอะจังความจริงกรรมนี่คือเหตุส่วนที่เป็นผลเนี่ยถ้าจะเรียกให้ถูกเลยก็เรียกวิบากที่เรียกวิบากกรรมผลแห่งกรรม
1: ก็คือสิ่งที่เราจะต้องพบเจ
0: อ
1: มันก็ผลจากการกระทำของเราเอง
0: ผลจากการกระทำนั่นเองใช่ครับทีนี้การกระทำมันมีอยู่3ส่วนด้วยกัน
1: ค่ะอาจารย์
0: ก็คือส่วนทางกาย
1: กาย
0: ทางคำพูดก็เรียกอะไรนะ
1: วาจา
0: วจีกรรม
1: วจีกรรม
0: แล้วก็ทางใจก็เรียกอะไร
1: มโน
0: มโน
1: ค่ะ
0: มโนกรรม
1: ใช
0: ่กายวาจาใจ
1: ค่ะ
0: ก
1: ายวาจาใจ
0: ทีนี้บางคนเนี่ยนะครับอาจจะไม่เคยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตที่ไหนกายกรรมไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแต่วจีกรร
1: ม
0: วจีกรรมนี่ผิดบ่อยจังเลยเอ๊ะก็ไม่ได้ไปพูดคุยกับใครเนี่ยเขาบอกคอมเมนต
1: ์
0: เป็นวจีกรรม
1: เดี๋ยวนี้เยอะด้วยนะคะ
0: เยอะเยอะนะเราเห็นคนอื่นเขาด่าใครก็ด่ามั่งแล้วคิดว่าเป็นเรื่องปกติโลกโซเชียลกลายเป็นว่าไปเสพกรรมชนิดเนี้ยนานวันเข้ากลายเป็นคนหยาบหยาบคำพูดคำจาก็หยาบไปด้วยนะแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นว่าในชีวิตจริงก็หยาบไปเหมือนกับในโลกออนไลน
1: ์
0: นะอันนี้คือการสั่งสมกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เราพูดคุยกันในวันนี้ก็อยากให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านว่ามันล้างได
1: ้
0: จะล้างยังไงอ่ะค่อยๆเอากรรมใหม่เข้ามาแทนที
1: ่นะปฏิบัติดี
0: ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางกายวาจาใจนะครับวันนี้ก็สบายๆเป็นการประเดิมเริ่มต้นปีงบประมาณใหม
1: ่
0: 2570น
1: ะ
0: ถ้าจะนับปีงบประมาณก็คือ1ตุลาคมเป็นต้นไปก็เป็นปีงบประมาณ2570 2569ผ่านไปแล้วนะครับดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครสมบูรณ์บริบูรณ
1: ์ค่ะ
0: นะคำว่าสมบูรณ์แบบมันไม่น่าจะมีจริงอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจกันต่อไปทุกๆเช้านะตีห้าถึงตีห้าครึ่งก็จะได้ยินเสียงของผมพร้อมด้วยน้องเชอรี่มนัญญา
1: ค่ะ
0: มานั่งพูดคุยสนทนาวันนี้เป็นการเขาเรียกอะไรออเดิร์ฟ
1: ออเดิร์ฟ
0: ออเดิร์ฟกันก่อนนะครับพอให้ได้รู้จักทักทายเลยวันต่อๆไปน้องเชอรี่จะมีเรื่องเล่านะเรื่องเล่าต่างๆนำมาเล่าสู่กันฟังมากมายหลายเรื่องในอดีตเธอเองก็เคยจัดรายการนะตามรอยศรัทธาสมัยที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสมัยเรียนนิเทศศาสตร์นะก็ปัดฝุ่นกันอีกสักครั้งหนึ่ง
1: ค่ะขอปัดเยอะๆเลยนะคะ
0: อ่ะวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
1: ค่ะดิฉันเชอรี่มนัญญาค่ะ
0: ลาไปก่อนครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ

สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio Presented by
2: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

รี่ครับหนึ่งในเพลงเพราะล่าสุดในชายของคนลูกทุ่งด้วยนะครับสำหรับเอสปรัชญาเนาะพูดถึงไดอารี่นี่สมัยก่อนเนี่ยถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าการบันทึกความทรงจำบ้างบางคนเขียนไดอารี่นะครับเพื่อที่จะเอาไว้สำหรับการที่ใครคนใดคนหนึ่งได้กลับมาอ่านแล้วมีความรู้สึกหรือว่าเข้าใจในความรู้สึกหรือว่าได้รับรู้ความรู้สึกของเรานะครับวันนี้ไดอารี่มันอาจจะไม่ได้เห็นเป็นในลักษณะของตัวเล่มนะครับนะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้จดบันทึกไว้นะครับแต่บางคนจดไดอารี่ไว้ในแท็บเล็ตบ้างนะครับหรือบางครั้งบางทีเราเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือบางทีไดอารี่บางทีไม่ได้จะเป็นเรื่องราวของถ้อยคำความรู้สึกนะครับแต่บางครั้งบางทีบางคนเก็บไดอารี่ในลักษณะของรูปภาพนะครับเคยไปตรงนั้นเคยไปตรงนี้วันนี้เมื่อปีก่อนวันนี้เมื่อ5ปีเมื่อ10ปีที่แล้วก็เหมือนกับไดอารี่ของเราเหมือนกันนะครับนั่นคือเพลงเพราะที่เริ่มต้นในเช้าวันนี้ได้ความสดใสกับการเริ่มต้นเดือนใหม่ไตรมาสสุดท้ายของศักราช2569ครับพระราชบดี1ตุลาคม 5:36 นาทีเสียงคุ้นเคยในเวลาที่เราคุ้นเคยกันนะครับกับ DJ พี่ท็อปสราวุธพลอยประดับมาแล้วครับ

ลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: เป็นหนึ่งในเพลงที่ติดอยู่ในชาร์ตของเราแล้วก็เข้ามาในอันดับที่10เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับสุดแขนทศกัณฐ์ครับจากการทัศนะคนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: มาทักทายกันหน่อยนะครับสำหรับเช้าวันนี้มากันเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับบรรดาแฟนๆที่ตื่นเช้าทุกคนนะครับมีบางคนบอกว่าเพิ่งจะกลับมาทำงานวันนี้นะครับคุณนงจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับหยุดไป5วันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เรื่องของน้ำนะครับแห้งนะครับหลายจุดแล้วนะครับที่เคหะคลองจันทน์เป็นไงบ้างครับส่งข่าวให้ได้ทราบกันหน่อยนึงใครที่อยู่ระแวกนั้นหรือว่าใครที่มีญาติๆอยู่ที่นั่นนะครับแต่เมื่อคืนนี้ก็ดูว่ามีการสูบน้ำออกนะครับอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยลดลงนะครับไม่งั้นแล้วก็โอ้โหแย่เลยกับการใช้ชีวิตเนาะเพราะว่าน้ำก็เริ่มเน่าด้วยแต่นี่ก็ห่วงแต่แค่เคหะร่มเกล้าอีกจุดนึงนะครับสวัสดีไปยังป้าแป๋วกาแฟสดด้วยนะครับแล้วก็มีพี่จินป๊อปเปี้ยนะครับคุณรัศมีจันน้อยน้องติมติมพี่จุกนะครับมีแม่ปี๊ดก็ตื่นแล้วนะครับรวมทั้งพี่นุชนะครับจากบางแคมีคุณลักษณะ183นะครับคุณนกชลิดานะครับตื่นแล้วเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังมีพี่นราขันตปราบจากเชียงใหม่ด้วยนะครับรวมทั้งพี่บรรจงแล้วก็มีพี่เอื้องด้วยนะครับสวัสดีคุณภารินทร์คุณละอองดาวครับคุณสิริพรคุณณัฐสุนีนะครับแล้วก็ยังมีป้าเผานะครับเช็คชื่อเรียบร้อยนะครับมีพี่สุรัตนาตื่นแล้วเรียบร้อยนะครับพี่สุจิตราจากสกลนครไม่แน่ใจว่ากลับมาสกลแล้วหรือยังหรือว่ายังอยู่ที่จังหวัดเลยอยู่นะครับนะแล้วก็เห็นบอกว่าอากาศที่นั่นเริ่มเข้าสู่อากาศเย็นๆเหมือนกับจะเข้าหน้าหนาวแล้วด้วยเหมือนกันที่นู่นนะครับพี่หนุพินคุณรณชัยนะครับรวมทั้งคุณพิสมัยนะครับก็เตรียมเข้าทำงานเหมือนเดิมนะครับบอกว่าวันนี้รวยค่ะพร้อมทั้งถามเลขในใจนะครับไม่ต้องในใจเลยครับบอกเลยเป็นเลขขันน้ำมนต์ของวันที่เราทำบุญออฟฟิศนะครับ9009อุ๊ยเป็นแค่แนวทางนะคะสวัสดีไปยังแม่จิตด้วยนะครับแม่จิตติวันหรือว่าแม่ยานั่นแหละนะครับก็ส่งเพลงเชียร์เพลงของน้องเพชรมาเหมือนเดิมแล้วก็รวมทั้งมีพี่รุจิรานะครับพี่ดำดรวงนะครับแหมตื่นออกรถแต่เช้าพี่บอลบางกรวยนะครับน้องติมติมคุณศรีสุดาแล้วก็คุณยายจ๋าด้วยเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเราจะเข้าสู่ชั่วโมงใหม่แล้วเราก็จะมีเกมใหม่ในเดือนตุลาคมมาให้ได้เล่นกันเดี๋ยวรอฟังกติกาว่าเขาเล่นกันยังไงสำหรับเกมใหม่นี้รับรองว่าไม่ยากไม่ยากและก็แน่นอนที่สุดมีการลุ้นแล้วก็สุ่มชื่อไปยังกล่องสุ่มของเราเพื่อที่จะจับรางวัลช่วงปลายเดือนด้วยนะครับ
0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงการคลังเตือนกดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสรอบเพิ่มเติม 1,000 บาท2เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน69วันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิกพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: กระทรวงการคลังเตือนกดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสรอบเพิ่มเติม 1,000 บาท2เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน69บนแอปเป๋าตังสามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่6โมงวันนี้เป็นต้นไปคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือสิทธิ์60/40รอบเพิ่มเติมที่มีการต่ออายุโครงการในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2569โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินจำนวน 1,000 บาทสำหรับผู้ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2569อยู่ก่อนแล้วต้องกดรับสิทธิ์ทุกคนเพื่อใช้สิทธิ์ต่อในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนขณะที่กลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพียงกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: 1ตุลาคมวันผู้สูงอายุสากล1วันสำคัญเป็นโอกาสให้เราได้นึกถึงคุณูปการที่ผู้สูงอายุมีต่อสังคมไทยทั้งยังเป็นความท้าทายสำหรับประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมสูงวัยในปัจจุบันติดตามจากรายงานค่ะ
8: องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ทุกวันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุสากลโดยกำหนดเป็นครั้งแรกในวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2534จากการประชุมของสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2533ทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2525องค์การสหประชาชาติได้เคยจัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียและได้ให้ความหมายของคำว่าผู้สูงอายุว่าผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปทั้งชายหญิงแบ่งเป็น2กลุ่มคือผู้สูงอายุตอนต้นคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่60ถึง69ปีทั้งหญิงและชายและผู้สูงอายุตอนปลายคือบุคคลที่มีอายุ70ปีขึ้นไปทั้งหญิงและชายจุดประสงค์ของการกำหนดวันผู้สูงอายุสากลถือเป็นวันสำคัญของผู้สูงอายุโลกนั้นเพราะแต่ละแห่งทั่วโลกจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองให้กับผู้สูงอายุเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุให้คนทั่วไปได้ตระหนักว่าชั่วชีวิตที่ผ่านมาผู้สูงอายุได้ผ่านการสร้างคุณประโยชน์และคุณงามความดีไว้มากมายรวมทั้งสร้างสรรค์สิ่งต่างๆไว้ให้กับสังคมตั้งแต่อดีตจบจนถึงปัจจุบันสำหรับประเทศไทยตอนนี้อยู่ในสังคมผู้สูงอายุและกำลังจะขยับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุ 20% ของประชากรทั้งหมดชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
6: สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
9: การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม2510
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

ันดับหนึ่งวันนี้ในชาร์ตของคนลูกทุ่งนะครับยังคงครองเป็นแชมป์อยู่สำหรับอ่านเกมไม่ขาดจากเพชรคถาวุฒินั่นเองนะครับส่วนก่อนหน้านะครับเราได้ฟังเพลงเพราะยาวมาเป็นเพลย์ลิสต์เลยทีเดียวนะครับเป็นเพลงตามคำขอทั้งนั้นทั้งม่อนวรวิทย์นะครับกับตั๋วให้ขึ้นฮอด้วยนะครับเพลงนี้จุกขอไว้ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดแล้วนะครับเปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าสู่ชั่วโมงถัดมานะครับในชั่วโมงใหม่นี้นะครับก็มีทั้งป้าตุ๋ยนะครับมา Good Morning เพิ่มเติมนะครับรวมทั้งคุณณัชยาด้วยนะครับนะก็มาเซฮายกันและในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับสำหรับคนตื่นเช้าทุกคนเอาละมาถึงเกมใหม่ของเรานะครับในเดือนตุลาคมชื่อเกมว่าร้องแล้วร้องอีกร้องแล้วร้องอีกนะครับเอ๊ะยังไงใครร้องยังไงนะครับนั่นก็คือในแต่ละช่วงของ DJ นะครับอาจจะแบบว่ากี่ครั้งกี่ช่วงก็ไม่รู้แหละนะครับในการเล่นเกมนี้นะครับด้วยการเปิดเพลงไปเรื่อยๆก็ฟังกันไปเพลินๆนะครับเพลงตามคำขอเพลงนั้นบ้างเพลงนี้บ้างนะครับหากมีการเปิดเพลงของศิลปินคนเดียวกัน2เพลงติดกันนะครับอย่างเช่นสมมติพี่ท็อปเปิดน้องเพลงน้องเพชรไปละนี่สมมตินะแล้วก็เปิดน้องเพชรอีกเพลงนึงนะครับเค้าเรียกว่าร้องแล้วก็ร้องอีกศิลปินคนเดียวกันติดกัน2เพลงให้พิมพ์ชื่อศิลปินคนนั้นครับแล้วก็กดส่งมาคำตอบนี้ที่ LINE @DJKLTFM นะครับสำหรับช่วงของ DJ พี่ท็อปเช้านี้ประเดิมก่อนเลยนะครับเอาเป็น10คนแรก10คนแรกที่จะได้สิทธิ์เอาชื่อไปใส่ในกล่องสุ่มแล้วก็ลุ้นรับรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้า Max เหมือนเดิมนะครับในเดือนตุลาคมนี้นี่นะครับเอาล่ะกติกาง่ายๆเลยครั้งนี้นะครับฟังแล้วก็ต้องดูเอ๊ะเมื่อกี้ร้องไปแล้วนี่หนาทำไมมาเปิดอีกรอบหนึ่งอาจจะเป็นอีกคนละเพลงก็ได้นะแต่ศิลปินคนเดียวกันอย่างเช่นเสถียรทำมืออย่างเงี้ยนะครับเสถียรไปแล้วรอบหนึ่งเพลงนี้ไปแล้วไปเปิดอีกเสถียรหนึ่งแหมต่อกันเลยขึ้นเวที2รอบประมาณนั้นครับกติกาง่ายๆ

ร้องแล้วร้องอีกมาเดิมกันเลยทีเดียวนะครับด้วยท็อปพัสสุพัฒน์นะครับก็ร้องกันแบบ2เพลงแบบดับเบิ้ลแบบนี้ตามกติกานะกติกาเราง่ายๆนะครับได้ยินเพลงของศิลปินร้องเอ้าอีกเพลงนึงก็มาอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นดับเบิ้ลนะครับร้องแล้วร้องอีกนะครับแล้วก็มีคนตอบได้เรียบร้อยแล้วนะครับให้โควต้า10คนแต่คนตอบถูกมาแค่7นะครับนั่นก็คือคุณนกชาลิดาครับเอาชื่อไปใส่ในกล่องสุ่มเรียบร้อยนะครับป้าแป๋วกาแฟสดพี่รุจิราคุณรณชัยนะครับแล้วก็มีป้าเผามีป้าตุ๋ยพรกมลแล้วก็มีสาหร่ายยิ้มใส่ด้วยเรียบร้อยแล้วครับเอาชื่อทั้งหมดใส่ไว้ในกล่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนลุ้นรับรางวัลกันเดี๋ยวอาจจะมีรางวัลอื่นมาเสริมด้วยนะครับแล้วก็กำลังปรึกษาน้องน้ำอยู่อาจจะมีกระเป๋าอาจจะทำกระเป๋าเพิ่มนะครับคือคนที่ได้รางวัลที่1ก็ได้เครื่องใช้ไฟฟ้า Max แล้วก็มีกระเป๋าสวยๆจากคนลูกทุ่งแจกปลายเดือนตุลาคมนี้เป็นของขวัญให้กับคนที่โชคดีจริงๆลุ้นกันต่อครับจะมีแบบนี้อีกหรือเปล่าในช่วงของ DJ พี่ท็อปแน่นอนที่สุดยาวไปช่วงกี้นะครับแล้วก็ไปถึงช่วงน้องปุ้ยตอนเย็นๆด้วยนะครับลุ้นกันครับเกมใหม่ของเราร้องแล้วร้องอีกย้ำกติกาอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาเล่นกันยังไงเผื่อว่าใครเพิ่งมาฟังนะครับในแต่ละช่วง DJ เนี่ยเขาจะเล่นด้วยการเปิดเพลงไปเรื่อยๆนะครับเปิดไปเปิดมาเอ้าศิลปินซ้ำกันคือเปิดเพลงของศิลปินคนเดียวกัน2เพลงติดกันแบบเมื่อกี้นี้นะครับท็อปพสุพัฒน์กับทานเดอร์ความฝันแล้วก็นักสู้ม3เนี่ยศิลปินคนเดียวกันแบบเนี้ยพอได้ยินปั๊บอ้าวซ้ำนี่นานะครับก็พิมพ์ชื่อศิลปินคนนั้นแล้วก็ส่งมาที่ LINE @DJKLTFM แค่นี้เอง

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: อีกหนึ่งเพลงนะครับที่ถูกถามถึงทุกวันเลยทีเดียวนะครับนะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่จุกขอมานะครับรักลางลาดลีครับเพลงเพราะเลยจากเต๋าแล้วก็น้องต้นข้าวสุปริยาวันนี้คุณขอมาด้วยเพลงในชาติของเราเพลงนี้อยู่อันดับที่3นะครับขอบคุณอัลบาโลนคอลลาเจนด้วยนะครับเป็นคอลลาเจนที่แก้ปัญหาเรื่องของข้อเข่าข้อติดข้อฝืดได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นตระกูลอัลเดนเจอร์ไทป์2ด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวไทป์2ตัวนี้แหละนะครับมันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการซ่อมคอลลาเจนนะครับในข้อเข่าที่หายไปแต่ก่อนเคยมีแต่ก่อนเคยแบบว่าไม่เป็นแต่ทำไมพออายุมากขึ้นมันเริ่มมีอาการเพราะว่าร่างกายก็เสื่อมสภาพสึกหรอกันไปตามกาลเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับข้อเข่าเนี่ยก็เหมือนกับโชครถยนต์เนาะนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ไปนานๆโชคมันก็มีวันหมดอายุข้อเข่าของเรามันก็มีวันหมดอายุเหมือนกันยิ่งถ้าเกิดว่าคุณใช้ข้อเข่าเยอะๆอย่างเช่นบางอาชีพเช่นเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยนะครับนะในช่วงตอนเด็กๆนะครับอาจจะเป็นโอ้โหเป็นนักวิ่งนะครับนักวอลเลย์บอลกระโดดตบปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บนะครับพออายุพอ50กว่า60เอาตายแล้วทำไมเช่นมาก่อนเพื่อนก่อนการใดๆเนี่ยนะครับเพราะว่าเราใช้ข้อเข่าเยอะหรือว่าบางอาชีพที่จะต้องแบบว่ายืนทั้งวันนะครับพนักงานขายบางทีหนุ่มสาวหรือเป็นพนักงานขายก็ต้องยืนใช่ไหมยืนขายของอะไรอย่างเงี้ยนะครับตลอดทั้งวันเลยอันนี้แหละสำคัญมากนะครับมันทำให้เราต้องรับสภาพของความเสื่อมได้เร็วกว่าคนอื่นแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลครับทานตัวนี้เลยนะครับกดไปสั่งวันนี้มีโปรด้วยนะครับสำหรับวันที่1ตุลาคมนะครับซื้อแบบ2กระปุก3กระปุกเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดพิเศษด้วยนะครับอัลบาโลนคอลลาเจนทานได้เลยครับทานต่อเนื่องได้ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าผลิตมาจากนะครับคอลลาเจนจากฝรั่งเศสที่นำเข้ามาแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยนะครับเขาเอามาเรียกว่าผ่านกระบวนการทางแลบทำให้โมเลกุลของคอลลาเจนตัวนี้นะครับมันเล็กละลายได้เร็วแล้วก็ดูดซึมได้ง่ายด้วยนี่คือเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวของอัลบาโลนนะครับแล้วก็เขาใส่คอลลาเจนถึง 120,000 มิลลิกรัมหลายคนทานแล้วเห็นผลได้ดีเห็นผลได้ไวบอกว่าทำไมผมไวคุณท็อปทำไมมันไวจังเลยแบบ10วันพี่เริ่มดีขึ้นก็ใส่มาให้ต้อง 120,000 มิลลิกรัมไม่ไหวได้ยังไงล่ะครับคุณเนาะคือแบบเข้มข้นมากๆคุ้มค่ามากๆกระปุกหนึ่ง300กว่าบาทคุณทานได้เป็นเดือนคุ้มสุดๆแล้วไม่มีอะไรที่จะคุ้มไปกว่านี้แล้ววันละ10บาทคุณซื้อไปเหอะ10บาทคือกินวันละแค่10บาทนะครับเอามาดีแคร์มาเฉลี่ยกันวันละ10กว่าบาทแล้วเนี่ยแต่เราได้ข้อเข่าที่แข็งแรงโอ้ยซื้อกินหมูกระทะยังมากกว่านี้อีกตั้งหลายเท่าไหร่กินมื้อหมูกระทะแล้วกินบุฟเฟ่299โทรซื้อไอ้นี่กินได้ตั้งเดือนหนึ่งนี่นะครับอ้าวโทรสั่งซื้อเลยครับที่02-857-5119 02-857-5119โทรตอนนี้เลยครับอัลบาโลนคอลลาเจน
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's RadioPresented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
1: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
2: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
3: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
6: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
7: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
8: Next Sound Check
6: Sound Check

0: วันทำบุญสถานีนะครับเจอน้องอิดก็เลยถามไถ่นะครับว่าเอ๊ะเห็นไถ่ทำวิสวิดีโอกันไปเรียบร้อยหลายเพลงนะครับน้องอิดบอกว่าเดี๋ยวรอปล่อยนะครับเนี่ยแหละประมาณต้นตุลาคมนี้นะครับแล้วก็จะมาเยี่ยมเยือนที่คนลูกทุ่งสตูดิโอด้วยนะครับกับการเปิดซิงเกิลใหม่นะครับทำไว้แล้วทั้งหมด3เพลงด้วยกันนะครับเรียกว่าเดี๋ยวเราปล่อยแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะครับเพลงเสร็จเรียบร้อยแฟนๆรอติดตามนะจ๊ะนะครับสวัสดีไปยังพี่จีด้วยนะครับเป็นไงคะวันนี้ที่บ้านน้ำลดไปกี่เซนติเมตรนะคะหรือว่ากี่มิลนะออกจากบ้านได้แล้วหรือยังครับนะแต่แถวซอยมิสทีนนี่นะก็ถือได้ว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น้ำยังเยอะอยู่นะก็น่าจะต่อเนื่องมาจากแถวโซนแบบและกระบงและกระบังอะไรแถวนู้นใช่ไหมนะครับยังคงมีน้ำสูงอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะแล้วก็สวัสดีไปยังพี่แมวด้วยนะครับที่มาทักทายกันแล้วก็บอกว่าเพลงเพราะมากๆเราติดตามเพลงใหม่ของน้องอิดที่นี่ก่อนใครเลยนะครับเพราะว่าแกรมมี่บอกแล้วเดี๋ยวส่งที่คนลูกทุ่งของเราที่แรก
1: คนลูกทุ่ง next sound check sound check sound check
0: อย่าลืมนะวันนี้กติกาเกมใหม่ของเราเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับร้องแล้วร้องอีกนะครับในแต่ละช่วงเนี่ยเขาก็จะมีการเปิดเพลงไปเรื่อยๆให้เราเคลิ้มๆเพลินๆกันไปแต่ปรากฏว่าเอ้าถ้าเราได้ยินเพลงของศิลปินคนเดียวกันนะครับเปิดต่อกัน2เพลงแต่เป็นคนละเพลงนะคืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าอย่างเช่นเมื่อกี้เพลงของอิดนะครับเป็นอิด2เพลงต่อกันแต่ว่าเป็นเพลงอิดเพลง1อิดเพลง2แต่เอ้าทำไมพี่ท็อปเปิดอิด2ครั้งอย่างนี้มันคือเพลงโจทย์ครับเพราะว่าเกมชื่อร้องแล้วร้องอีกนะครับร้องอยู่นั่นแหละร้องกัน2เพลงเลยเมื่อคราวนี้เล่นไปแล้ว1ศิลปินเดี๋ยวจะมีอีกครับงั้นตั้งใจฟังให้ดีว่าเอ้าทำไมพี่ท็อปเปิดชัยยา2เพลงติดกันล่ะก็คือเพลงโจทย์ไงก็คือศิลปินโจทย์ให้พิมพ์ชื่อศิลปินที่ร้องแล้วร้องอีกนั่นแหละส่งมาเห็นไหมง่ายนิดเดียวรอฟังนะจ๊ะแต่ว่าช่วง7โมงถึง7โมงครึ่งไปสู่ช่วงเวลาของ The Cassette Weekday อ่ะก็ไม่แน่ใจ The Cassette Weekday ก็อาจจะมีร้องแล้วร้องอีกพี่เบิร์ด2เพลงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้รอฟังนะจ๊ะ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับชนากาเหลียบทองค่ะสธนช.เฝ้าระวังผลกระทบหลังการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพยาด้านกรุงเทพมหานครเตือน11 ชุมชนนอกแนวเขื่อนกั้นน้ำเฝ้าระวังและยกของขึ้นสูงสักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: เติมนี้

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อย่าองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำผลกระทบ6จังหวัดหลังมีการทยอยปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.แจ้งถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีสีสองอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์อัตรา 2,326 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยมีปริมาณน้ำที่มาจากแม่น้ำสแกกลางและลำน้ำสาขา400ถึง600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีมาสมทบในพื้นที่เพิ่มเติมขณะเดียวกันในวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางจึงทำให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานคาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ที่สถานีสีสอจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,700 ถึง 3,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจึงต้องมีการผันน้ำเข้าคลองต่างๆทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแบบขั้นบันไดซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 20-60 เซนติเมตรดังนั้นต้องเฝ้าระวังพื้นที่ท้ายเขื่อนได้แก่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: ขณะที่วันนี้กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงเนื่องจากกรมชลประทานแจ้งเตือนเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาและจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเช้าและช่วงค่ำโดยขอให้ประชาชนในชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม11ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานนาวาบางกอกน้อยและคลองสานเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงส่วนประชาชนในแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ให้เฝ้าระวังน้ำรั่วซึมทั้งนี้คาดว่ามวลน้ำจะมาถึงกรุงเทพมหานคร 2-3 วันนี้และคาดว่าระดับน้ำในพื้น